0: ่เออมันมีช่วงหนึ่งที่มันแบบตัวแบบเกรี้ยวกราดเลยอ่ะสายแปดขาใหญ
1: ่เออยอมได้ก็อย่าไปยอม
0: ยอมได้ก็อย่าขึ้น
1: เออ
0: ค่ะ
1: นะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็โอ้วันนี้วันเกิดอาจารย์เกษมสันต์เหรอคะอ่ะเดี๋ยวต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์นะคะแล้วก็มีคุณเอกลักษณ์นะคะมีคุณอัมพรายคุณเสือที่ทักทายเข้ามานะคะคุณอะไรนะบอกเออขำปล่อยมุก ใช่ก็จะได้คลื่นเครงแล้วก็ผ่อนคลายกันบ้างนะคะ
0: ค
1: ุณสุนิสาบอกว่าชอบมากค่ะฟังทุกวันตอนขับรถไปทำงานก็เป็นเกียรติที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังในทุกๆวันนะคะสำหรับรายการ Good Morning ASEAN ของเรานะ เอาล่ะช่วงนี้อาจารย์เกษมสันต์วิรกุลพร้อมแล้วนะคะวิกฤตศรัทธากับการสื่อสารมาเลยค่ะ
2: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรรค์
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณ Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: วันนี้วันเกิดจริงไหมคะอาจารย
0: ์14
3: มันเป็นวันใช่ครับใช่เป็นวันคล้ายวันเกิดครับ
1: 14กันยาวัน Happy Birthday
0: สุขสันต์วันเกิดนะคะ
1: ขอให้อาจารย์มีช่วงวัยเบญจเพสที่มีความสุขแล้วก็ความสำเร็จในทุกด้านนะคะสุขภาพแข็งแรง
3: ปีหน้าครับปีหน้าครับคุณเดชรีปีหน้าถึงจะเบญจเพสปีนี้24
0: อุ๊ยวัยรุ่นตอนปลายอยู่เลยอ่ะ
1: จริงๆเดี๋ยวจะต้องไปแบบสู้ชีวิตกับความเป็น First Jobber แล้วนะคะอาจารย์
3: นั่นแหละครับต้องเตรียมใจว่าไปสู้กับ AI ได้ยังไงแล้วโอ้จะยุ่งไปหมดนะ
1: อาจารย์คะวันนี้จะเล่าเรื่องวิกฤตศรัทธากับการสื่อสารทำยังไงดีคะเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาซึ่งแน่นอนนะมันน่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้คนต่อเรื่องภาพลักษณ์เรื่องชื่อเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบนะคะต้องสื่อสารอย่างไรแก้ไขตรงนี้คะ
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้คุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเดือนนี้วันนี้เดี๋ยวเย็นๆก็จะมีองค์กรอิสระกกต.จังแถลงเรื่องครัวสว.แต่ช่วงปลายเดือนศาลรัฐธรรมนูญจะแถลงเรื่อง QR code barcode เดี๋ยวจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักๆทุกเรื่องแล้วก็องค์กรที่จะต้องพูดในช่วงนี้รวมถึงรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ต้องบอกวันนี้ก็กำลังเผชิญความท้าทายเรื่องความศรัทธาความไว้วางใจนะครับคือโปรตีการสื่อสารเฉยๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเนาะแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตยิ่งยากขึ้นมาเป็น2เท่าแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คนไม่ศรัทธาเราเนี่ยโอ้โหนี่ไม่รู้จะยากยังไงแล้วนะครับก็เลยจะถือโอกาสขออนุญาตเอาประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านนี้มาเล่าให้ฟังเผื่อว่าหลายองค์กรจะไปปรับใช้หรือท่านผู้ฟังที่เป็นภาคเอกชนนะครับที่เป็นบุคคลเองก็สามารถเอาหลักการตรงนี้เอาไปใช้ได้นะครับก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องนี้แต่ความจริงมีเรื่องเดือนนี้มีรายงานดีออกมาหลายเล่มนะคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ผมได้มีโอกาสนั่งอ่านรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยแล้วสื่อมวลชนก็บอกว่าเรามี5อุตสาหกรรมในอนาคตโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าพออ่านไส้ในแล้วโอ้โหน่าตกใจน
1: ่
3: าตกใจแล้วจริงๆก็ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับผมก็จะพบว่าสิ่งที่ธนาคารโลกเอ่ย IMF เอ่ยที่เตือนในช่วงที่ผ่านมารวมถึง OECD ด้วยเนี่ยไม่ต่างจากที่ผมได้พยายามพูดมาตลอดนะครับอันนั้นก็เดี๋ยววันหลังจะค่อยๆขุดเจาะออกมารวมถึงผลการทดสอบพิซซ่าที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับหลายคนก็ดีใจแล้วฝั่งรัฐบาลดีใจว่าโอ้โหคะแนนเด็กไทยดีขึ้นจริงๆยังตกอยู่เยอะนะครับยังตกอยู่เยอะคือแบบเหมือนตกเกือบจากที่โลของชั้นขยับขึ้นมาหน่อยก็อย่าเพิ่งดีใจกันประมาณน
1: ั้
3: น
1: แต่อีกไกลสำหรับหนทางการพัฒนา
3: อีกไกลครับอีกไกลเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอาความจริงมาพูดกันนะครับเราจะได้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตเอาเบาๆก่อนมันเกิดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธานะครับจริงๆต้องใช้คำว่าไม่ไว้วางใจนะแต่มันดูเบาไปหน่อยนะครับประเด็นก็คือเรื่อง trust crisis นะครับเมื่อคนไม่ศรัทธาเราไม่ไว้วางใจเราไม่เชื่อถือเราเนี่ยเราจะสื่อสารอย่างไรนะครับทีนี้มันมี2คำนะคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังคำว่า trust กับคำว่า belief เชื่อใช่ไหมครับมี2คำเนี่ยขออนุญาตขีดเส้นใต้ชัดๆก่อนคำว่า trust เนี่ยเราใช้กับตัวองค์กรหรือตัวบุคคล เราเชื่อในองค์กรนี้เราเชื่อในคนคนนี้นะครับเราไว้วางใจเราเชื่อใจเขานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความอารมณ์ความเชื่อมั่นความไว้วางใจกับคนหรือองค์กรนะครับเช่นเราเชื่อมั่นเรา trust ในรัฐบาลเรา trust ในศาลรัฐธรรมนูญเรา trust ในกกต.นะครับแต่คำว่า believe หรือเชื่อเนี่ยเราเชื่อในข้อมูลบางทีเราอาจจะไม่ trust ในองค์กรแต่เรา believe ในข้อมูลนะครับเช่นสมมติรัฐบาลออกมาแถลงเรื่องเศรษฐกิจโดยอ้างอิงข้อมูลของ IMF ของธนาคารโลกเราเชื่อในข้อมูลแต่เราอาจจะยังไม่เชื่อในตัวไม่ trust ในองค์กรได้นั่นก็เป็นขีดเส้นใต้ที่เราขีดไว้ให้ชัดๆกันก่อนทีนี้โดยหลักนี่นะครับเวลาคนเราจะมี trust ในใครสักคนหรือในองค์กรในส่วนองค์กรหนึ่งเนี่ยมันมี3องค์ประกอบสำคัญมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีที่ผมคิดว่าเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการของ Harvard เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะมี3ปัจจัยแหละคุณอิสรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับที่คนเราจะ trust องค์กรใดสักองค์กรหนึ่งคนใดสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับประการที่1ก็คือเราจะ trust ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์หรือยุ่งเกี่ยวกับตัวจริงของคนคนนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า authenticity คือเราจะไม่ trust ใครหรอกถ้าเรารู้ว่านี่ที่ทำให้เราดูที่พูดกับเราที่ทำงานอยู่เนี่ยมันเฟกหรือมันแสดงถูกไหมครับต้องเป็นตัวจริงๆต้องเป็นลักษณะขององค์กรนั้นจริงๆเป็นคนคนนั้นจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเราถึงจะ trust คุณอิสรีคุณอภัทรลองนึกถึงภาพว่าเรากำลังดีลกับใครสักคนซึ่งมันเหมือนแสดงให้เราดูเราก็จะไม่ trust แน่ๆนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าเราต้อง trust เขา อยู่ในตรงนั้นอันที่สองเราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถจริงๆนะเราต้องรู้ว่าเขาในการใช้ดุลพินิจในการทำงานในการทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเขามีความสามารถจริงๆมีทักษะในเรื่องนั้นจริงๆนะถ้าเอาคนไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจมาบริหารกระทรวงเศรษฐกิจเอาคนไม่แม่นกฎหมายมาบริหารเรื่องกฎหมายเอาคนไม่เก่งเรื่องปฏิรูปภาครัฐมาทำปฏิรูปภาครัฐเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่เก่งเนี่ยเราเชื่อไห
1: ม
3: เราไม่เชื่อรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลในอดีตรวมถึงในรัฐบาลนี้ก็อาจจะมีปัญหาเนาะเพราะเราเห็นหน้าปั๊บเราไม่มั่นใจอะว่าวิธีคิดดุลพินิจของเขาจะทำเรื่องนี้ได
1: ้มี trust issue ใ
3: ช่ใช่ตรงนี้ใช้คำว่า logic นะครับอันแรกก็คือมันเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับ authenticity ตัวที่2คือ logic ก็คือว่าเขามีความสามารถมีดุลพินิจที่ดีหรือเปล่าและตัวสุดท้ายนะครับเราจะ trust กับใครสักคนหรือองค์กรไหนสักองค์กรหนึ่งก็แต่เมื่อเรารู้สึกว่าเขามีความห่วงใยในเราเขามี empathy ในเรานะครับเขาห่วงใยเราถ้าไม่ห่วงใยเรานะครับไม่รู้สึกผูกพันกับเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเราก็จะไม่ trust ในเขาเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยครับคุณอิสรีคุณอิรพัฒน์ท่านผู้ฟังครับจะต้องมีทั้ง3องค์ประกอบนี้นะ1เป็นตัวตนจริงๆ2มีความสามารถ3มีความห่วงใยในพวกเราในผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพตอนน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่มีสงครามสหรัฐอิหร่านใหม่ๆจำได้ไหมครับเราเห็นภาพเกษตรกรชาวไร่ชาวนาต้องถือกระป๋องไปรอเติมน้ำมันตอนตีสามตีสี่แล้วก็ได้น้ำมันเพื่อไปเติมไอ้เครื่องจักรเครื่องปั่นไฟเพื่อดูดน้ำเข้านาตัวเองเนี่ยนะครับการสื่อสารช่วงนั้นของทางการเนี่ยไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจเข้าใจประชาชนเพราะนั้นตอนนั้นต้องบอกว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีรับผิดชอบก็โดนตำหนิเยอะถูกไหมครับเพราะว่าพูดถึงแทนที่จะเห็นอกเห็นใจว่าโอ้โหคนมาเข้าคิวเอาน้ำมันไปเติมเครื่องวิทย์น้ำเข้านาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามาบอกมาเตือนประชาชนว่าอย่ากักตุนการสื่อสารที่ไร้ความห่วงใยประชาชนหรือขาดเอมพัตตีเนี่ยทำให้ประชาชนไม่ trust ตอนนั้นนะครับเก่งมีลอจิกเก่งเป็นตัวตนจริงๆแต่ไม่ห่วงใยเราก็จะไม่ trust เขาคุณอิสรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพเจ้านายเราก็ได้ผู้บังคับชาเราก็ได้นะครับเป็นตัวจริงเนี่ยตัวจริงเขาเป็นแบบนี้เขาเก่งจริงแต่เขาไม่ห่วงใยเราเลยเราจะ trust เขาไหมเราไม่ trust เขานะเป็นตัวจริงห่วงใยเราแต่ไม่มีทักษะไม่มีความสามารถเราก็ไม่ trust นะครับ มีทักษะมีลอจิกดีห่วงใยเราแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเหมือนแสดงนะทางนี้เหมือนแสดงเอาใจเราหรือว่าทำให้เรารู้สึก trust เขาเราก็จะไม่ trust ครับเพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมตรงนี้ครับมันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้มันต้องมีทั้งสามตัวนี้ที่จะทำให้เรา trust ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับอันนี้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงภาพองค์กรอิสระเอ่ยรัฐบาลเอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยที่จะแถลงว่าใน3เรื่องนี้เขามีครบทั้ง3เรื่องไหมนะครับองค์กรหรือคนส่วนใหญ่ที่มีวิกฤตศรัทธาก็เนี่ยครับ1ไม่ใช่ตัวจริง2ยังไร้ทักษะ3ขาดความห่วงใยประชาชนนะใครที่อยากจะมี trust ก็เอาไปสร้างตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือในเรื่องการสื่อสารอันนี้คุณอิสรีคุณนภัทรน่าจะทราบดีไม่น้อยไปกว่าผมแล้วสามารถเติมได้นะครับการสื่อสารเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับการตีความเนาะทุกการสื่อสารมีการตีความที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมีคนตีความแต่ตีความอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ประสบการณ์ความรู้สึกความคาดหวังนะครับหรือความเชื่อเดิมๆของท่าน
1: และอคติน
3: ะครับอคตินี่ก็อยู่ในประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกอคตินี่เป็นตัวสำคัญเลยคุณอิสรีที่คุณอิสรีเติมมานะครับเพราะว่าวันนี้นึกถึงภาพผมพูดเรื่องวิกฤตศรัทธาเพื่อจะให้ความรู้ทางวิชาการแต่ถ้าคนเป็นรัฐบาลฟังอยู่คนเป็นองค์กรอิสระฟังอยู่คนนึกมาด่าฉันทำไมแต่ประชาชนที่ไม่ได้มีเกี่ยวไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องในที่ฟังดูก็เป็นความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนนะประสัทธามันต้องมีสามเสามีสามเรื่องตรงนี้ที่ทำกันไปมันขึ้นอยู่กับใครนะครับจะมีอคติมีประสบการณ์มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคาดหวังอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารทุกการสื่อสารนะครับในภาวะปกติก็ตามคนที่ออกมาสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้จัดรายการอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าคนฟังเขาจะตีความและแต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันนะครับแล้วในทั่วๆไปเวลาผมไปบรรยายเรื่องการสื่อสารเนี่ยคุณเอสรีคุณภัทรผมบอกว่าทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องจะมีคนอยู่3กลุ่มเสมอคนที่รักเราเห็นด้วยกับเรากลุ่มนึงคนที่ไม่รักเราไม่เห็นด้วยกับเราในหัวข้อนั้นกลุ่มหนึ่งแล้วคนที่กลางๆอีกกลุ่มนึงจะมีคน3กลุ่มเสมอมีคน3กลุ่มเสมอเพราะฉะนั้นในการแถลงของกกต.วันนี้ก็จะมีคนอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่รักและเชื่อมั่นและศรัทธาและ trust ในกกต.กับอีกกลุ่มนึงเป็นคนละกลุ่มคนละขั้วกับกลุ่มนั้นเลยคือไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่ trust ในกกต.เลยและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่รอฟังเหตุฟังผลรอฟังการแถลงว่าเรื่องวันนี้การทัวร์สวกกตจะแถลงอย่างไรถ้าแถลงออกมาดีฉันก็พร้อมจะเชื่อกกตถ้าแถลงมาไม่ดีฉันก็จะไม่เชื่อกกตเพราะนั้นในการสื่อสารทุกครั้งเราก็บอกว่าในคน3กลุ่มเนี่ยครับมันตีความไม่เหมือนกันถูกไหมคุณอิสรีคุณจิรพัฒน์นะครับคน3กลุ่มตีความไม่เหมือนกันทีนี้ประเด็นที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกก็คือว่าในการสื่อสารกับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับที่รักเราไม่รักเราแล้วก็เฉยๆกับเราเป็นกลางเนี่ยนะครับถ้าคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายวัยนะสูงวัยไปทำงานเยาวชนรายได้สูงรายได้ต่ำโน่นนี่นั่นแล้วแต่ละคนแต่ละกลุ่มตรงเนี้ยก็จะใช้สื่อไม่เหมือนกันบางคนยังอ่านสื่อจากสิ่งพิมพ์อยู่บางคนอ่านจากออนไลน์บางคนต้อง TikTok อย่างเดียวบางคนต้องเป็นคลิปสั้นบางคนชอบอ่านเหตุผลยาวๆเพราะฉะนั้นในการสื่อสารกับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะต้องออกแบบเมสเสจออกแบบช่องทางออกแบบรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันทีนี้จุดตายเลยของรัฐบาลจุดตายเลยขององค์กรอิสระทั้งหลายก็คือแถลงข่าวเสร็จถือว่าจบกันอันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าการแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่คนที่เขาชอบดู TikTok ล่ะคนที่เขาชอบดูคลิปล่ะคนที่ชอบอ่านรายละเอียดล่ะคนที่ต้องย่อยง่ายๆล่ะคนที่ต้องดูอินโฟกราฟิกถึงจะเข้าใจล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดตายของรัฐบาลกับองค์กรอิสระที่ผมเห็นมาโดยทั่วไปนะครับคือแถลงข่าวปั๊บถือว่าจบอย่างดีมันหน่อยก็ไปเดินสายให้สัมภาษณ์อีกแต่ไม่ได้พยายามย่อยเมสเสจสำคัญและคีย์เมสเสจเนี่ยออกมาเป็นหลายๆรูปแบบให้เหมาะสมกับคนหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนสื่อสารไม่ได้คิดว่าคนที่ฟังฉันมีทั้งคนที่รักเชื่อมั่นศรัทธาในฉันคนที่ไม่รักไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในฉันและคนกลางๆที่ฟังเหตุฟังผล นะจะเห็นได้ว่าแค่เริ่มมาตรงนี้แล้วเนี่ย

มันก็มีความยากในระดับนะครับเดี๋ยวพักแล้วเราผมจะมาเล่าว่ายุ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับสมองด้วยนะท่านผู้ฟังคุณเดชศรีคุณพัฒน์มันยุ่งเกี่ยวกับสมองแล้วสมองเราทำงานแบบ

0: ภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะในช่วงแรกอาจารย์เกษมสันก็ฉายภาพให้เราเห็นนะถึงสามเหลี่ยมแห่ง trust นะคะหรือว่า the trust triangle นะที่ทุกส่วนเลย3ส่วนมีความสำคัญต่อความเชื่อถือของคนที่มีต่อบุคคลต่างๆนะคะอาจารย์คะมาขยายความกันต่อถึงเรื่องสมองค่ะการตีความการทำงาน
4: เมื่อก่อนจะเบรกคุณอิสรีก็ขมวดได้ค่อนข้างตรงประเด็นแล้วว่าการตีความมันเกิดขึ้นในสมองเราเนา
3: ะ
4: มันไม่ได้เกิดที่หัวแม่มือหรือเกิดที่ต้นไหล่อะไรเงี้ยนะหัวไหล่มันเกิดที่ในสมองเราสมองเราทำงานแบบนี้ท่านผู้ฟังครับคุณอิสรีคุณอิสรพัฒน
3: ์
4: สมองเราหน้าที่หลักยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ตามสมองยังมีหน้าที่หลักอยู่สองอย่างครับหนึ่งเอาตัวเราให้รอดทำให้เราไม่ตายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อันนี้เป็นหน้าที่หลักของสมองนะแต่ที่สมองเล็กๆในหัวเราเนี่ยนะครับมันกินพลังงาน 20% ของร่างกายเราเพราะฉะนั้นนอกในการที่จะทำให้เรารอดไม่ตายขยายพันธุ์ได้เนี่ยมันต้องประหยัดพลังงานอะไรที่มันตัดสินได้มันตัดสินอะไรที่มาพูดมาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แต่ท่านผู้ฟังเราบางท่านก็บอกมาว่าเนี่ยค่ะฟังปั๊บเจอสิ่งที่ไม่ตรงกับใจไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านก็ถ่ายฟีดผ่านอันนั้นก็ใช่เลยเพราะว่าถ้าเราจะต้องฟังอะไรที่มันไม่ตรงกับความเชื่อเราต้องทำไงครับเราต้องมาคิดเนาะเราต้องมารื้อความเชื่อเดิมๆอยู่แล้วก็ใส่ความข้อมูลใหม่ๆเข้าไปโอ้นี่เปลืองพลังงานไม่เชื่อเลยสมองไม่รับเลยเพราะฉะนั้นในการสื่อสารกับคนที่เขาไม่รักไม่ศรัทธาเราไม่ trust เราเนี่ยยากมากอยู่ดีจะพยายามไปลบล้างความเชื่อนั้นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเทคนิคพิเศษเพราะสมองชอบประหยัดพลังงานและที่คนเรามีอคติเห็นโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาแบบเปิดแบบพับบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนึงใช่ไหมเห็นคนนี้เดินเข้ามาเราบอกเลยคนนี้น่าจะเป็นคนดีเห็นหน้าคนนี้น่าเชื่อถือคนนี้ขี้โกงเห็นพระมารูปนี้พระรูปนี้ดีพระรูปนี้ไม่ดีเนี่ยเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเราตัดสินโดยมีอคติทุกอย่างนะครับอคติทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสมองเราต้องการประหยัดพลังงาน
3: อ
4: ีกเรื่องนึงอันนี้ภาครัฐโดนบ่อยกกต.วันนี้ก็จะโดนนะบอกไว้เลยเพราะว่าวันนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้กฎหมายเป็นเรื่องยากถ้าสื่อสารอะไรเรื่องยากๆเนี่ยสมองจะปิดสมองคนเราไม่รับเพราะอะไรครับก็เปลืองพลังงานอีกนะเหตุผลที่คนฟังคุณมอนิ่งอาเซียนฟังคุณอิสรีคุณพัฒน์แล้วฟังพวกเราเยอะก็เพราะเราเล่าสบายๆง่ายๆเรื่องยากๆเราย่อยง่ายๆที่คนไทยชอบดูการเล่าข่าวมากกว่านั้นการนำเสนอข่าวที่เป็นทางการก็มันง่ายต่อสมองนะครับเพราะฉะนั้นสมองจะชอบอะไรที่มันง่ายๆชอบข้อมูลที่ตรงใจและที่สำคัญที่สุดสมองชอบการนินทาคุณอิสรีคุณนภัทรท่านผู้ฟัง
3: มันเป็นทักษะการเอาตัวรอดและความอยู่รอด
4: ค่ะใช่
3: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
4: ถูกต้องที่สุดเลย
3: ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีค่ะแค่บอกว่ามันเป็นยังไง
4: มันเป็นสมองเราซึ่งเราคุมไม่ได้ครับในอดีตคนเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะมนุษย์ด้วยกันเองฆ่ากันเองนะครับเพราะว่าฉันชอบเธอฉันไม่ฆ่าเธอฉันเกลียดเธอฉันฆ่าเธอมนุษย์เสียชีวิตเพราะว่าสัตว์ดุร้ายเสียชีวิตเพราะไปกินพืชผิดประเภทน้อยมากน้อยกว่าคนฆ่ากันตายเพราะฉะนั้นการได้ฟังคนนินทาถึงบุคคลที่สามว่าไอ้คนนี้มันใจดีไอ้คนนี้มันใจร้ายฆ่าใครไปแล้วเนี่ยทำให้สมองเราชอบฟังการนินทาแล้วก็ชอบนินทาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณอิสรีคุณธนพัฒน์ยังชอบฟังการนินทาอยู
3: ่
4: แอบนินทาคนอื่นบ้างเนี่ยแต่ว่าสมองเราปกติดีอยู่ขอให้สบายใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังเลยไม่พูดนินทาใครเลยเนี่ย สมอง

0: อาจจะเริ่มผิดปกติเล็กน้อยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องของสมองนะครับอีกเรื่องนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือเรื่อง storytellingนะครับเรื่องเล่าทั้งหลายที่ตอนหลังเนี่ยทุกศาสตร์นะครับการตลาดการสร้างภาพลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบใช้ storytelling เรื่องเล่ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยก็เพราะเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคำนินทามันแบบเดียวกันสมองเลยชอบและสุดท้ายเลยที่คนไม่เคยรู้คือสมองเราชอบแต่งเรื่องคุณเดชรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังครับบทเรียนที่ผมเวลาไปบรรยายให้กกต.ฟังผมบอกว่านึกถึงภาพวันเลือกตั้งนะ8กุมภาพันธ์2519ตอนนั้นผมทำรายงานอยู่ให้รายงานผลการเลือกตั้งให้กับ NBT อยู่7จนถึง1ทุ่มเนี่ยรายงานคะแนนค่อยๆไหลเข้ามาพอ1ทุ่มปั๊บคะแนนหยุดนิ่งจนทั้งถึง3ทุ่มไม่มีการรายงานไม่มีการแถลงข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นสมองคนทำอะไรครับแต่งเรื่องเลยครับต้องมีใครปิดระบบเธอต้องแก้คะแนนเพื่อช่วยพรรคนั้นพรรคนี้แน่ๆเลยสมองเราเป็นเรื่องแบบนี้เราเห็นผู้ชายผู้หญิงเดินเข้าไปในโรงแรมเราเห็นพระสีกาเดินเข้าไปในกุฏิพระเราแต่งเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้แต่สมองเราชอบแต่งเรื่องนี่เพราะนั้นในการแถลงข่าวในการสื่อสารอะไรก็ตามถ้าแถลงแล้วไม่หมดข้อมูลไม่หมดและเป็นข้อมูลที่ประชาชนเขาอยากจะรู้แล้วเขารู้ว่ามันส่วนสำคัญเนี่ยสมองผู้รับสารก็จะแต่งเรื่องทันทีว่าเนี่ยคุณปิดเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าคุณไม่พูดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่าง Data Center ที่มันมีข่าวอยู่ตอนนี้เยอะๆใช้พลังงานเยอะๆไปอยู่ตรงพระราม9ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเรายังไม่ทันรู้เลยว่าเป็น Data Center ประเภทไหนประเภทเป็น AI หรือเปล่าประเภทคำนวณหรือเปล่าหรือเก็บข้อมูลเฉยๆมันกินน้ำกินไฟไม่เท่ากันแต่เราแต่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วมันต้องมีคนให้ใต้โต๊ะมันต้องมีเราแต่งเรื่องทันทีและนี่คือสมองของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับในภาวะซึ่งคนมีวิกฤตศรัทธากับเราคนมี trust crisis กับเราเนี่ยคนไม่เชื่อเราเนี่ยการแถลงยิ่งต้องคำนึงถึงสมองของคนฟังมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างวันนี้กกต.จะแถลงเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศตัดสินไปแล้วใช่ไหมว่าหัวสวมันหัวแน่ๆแต่กกต.จะหาทางออกยังไงจะพูดยังไงซึ่งต้องใช้ทักษะเป็นพิเศษนะในการแถลงในสิ่งที่มันอาจจะไม่ตรงกับคนทั้งประเทศได้คิดไปแล้วได้ตัดสินไปแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องเริ่มแถลงแบบไหนจะพูดอย่างไรจะแสดงความเอมพัตตีกับสังคมอย่างไรถึงจะค่อยๆเรียก trust กลับมาได้อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษมากๆนะครับมากไปกว่านั้นในยุคนี้คุณอิสรีคุณพัฒน์เล่าเรื่อง AI ไปเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับในยุคนี้การสื่อสารไปเสร็จคนจะได้รับสารเราหรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราแถลงดีหรือไม่ดีหรอหรือไม่หรอเรามีช่องทางออกเยอะหรือเปล่าแต่มันโดนควบคุมด้วยอัลกอริทึมของ AI ถูกไหมครับคุณอิสรีคุณพัฒน์แถลงเสร็จแล้วเนี่ยอัลกอริทึมมีหน้าที่หลักก็คือส่งเฉพาะสิ่งที่คุณอิสรีชอบให้คุณอิสรีฟังดูส่งเฉพาะสิ่งที่คุณอนัญพัฒน์เชื
1: ่
0: อนะแล้วก็ชอบให้คุณอนัญพัฒน์ดูท่านผู้ฟังก็เหมือนกันเราจะเห็นเฉพาะข่าวที่มันตรงกับความเชื่อตรงกับรสนิยมของเราเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้พอแถลงข่าวเสร็จกกต.แถลงข่าวเสร็จมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงไม่เห็นด้วยกับกกต.นะครับหลายๆคนละเอ่ยชื่อมาแล้วก็รู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมไอลอทีมคุณภริศนะครับก็จะซัดขึ้นมาหนักๆเลยอัลกอริทึมก็จะเลือกส่งสิ่งที่ไอลอหรือคุณภริศคอมเมนต์ในเชิงลบกกต.ส่งไปให้คนที่มีแนวคิดในเชิงลบกกต.อยู่แล้วได้เห็นคนที่คิดลบกกต.อยู่แล้วคนที่ไม่ trust กกต.อยู่แล้วจะไม่มีโอกาสได้ข้อมูลที่บวกกับกกต.เลยในทางตรงกันข้ามคนที่ศรัทธากกต.คิดบวกกกต.ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นข่าวของไอลอและของคุณภริศเห็นอะไรไหมครับเอาอัลกอริทึมมาทำให้การรับสารของกลุ่มคนเนี่ยมันแยกแยะมันตอกย้ำความเชื่อมันต่อทำให้เกิดเอ็กโคแชมเบอร
1: ์
0: นะครับอุโมงค์แห่งเสียงสะท้อนคือเราเชื่ออะไรแล้วก็จะเห็นข่าวนั้นตอกย้ำ
1: ซ้ำๆว่าใช
0: ่
1: ถูกสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อ
0: ครับอันนี้ยิ่งทำให้การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คนมีวิกฤตศรัทธาหรือมี trust crisis เนี่ยยิ่งยากขึ้นไป เป็นร้อยเท่าพันเท่าเห็นไหมครับผมวาดมาถึงตรงนี้ผมทำให้เห็นภาพสองสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของคลาสเนี่ยมันมีสามองค์ประกอบสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้คือหนึ่งต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราต้องทำให้คนเห็นว่าเรามีความสามารถมีดุลพินิจที่ดีมีลอจิกที่ดีและสุดท้ายเราต้องแสดงให้เห็นถึงเอมพาธีนะครับความเห็นอกเห็นใจเขาเราต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับอันนั้นคือต้องมีก่อนประเด็นที่สองการสื่อสารนั้นต้องตีความมีการตีความและการตีความขึ้นอยู่กับสมองของแต่ละกลุ่มคนซึ่งรักเราไม่รักเราและเป็นกลางกับเราและสมองชอบเรื่องที่มันง่ายชอบเรื่องที่มันตรงกับใจเพราะไม่งั้นสมองก็จะไม่ประหยัดพลังงานเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารวันนี้ครับยากที่สุดของที่สุดวันนี้ผมรอฟังเลยตอนเย็นๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีวิกฤตศรัทธาวิกฤตของ trust เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมตั้งแต่ทำงานสื่อสารมาผมไม่คิดว่าจะมีอะไรยากเท่ากับการสื่อสารวันนี้อีกแล้วเรามาติดตามชมด้วยกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าผมจะมาวิเคราะห์ว่ากกต.ทำได้ดีแค่ไหนดีไหมครับ
1: สัปดาห์หน้าต้องมาตามกันต่อนะคะวิเคราะห์และวิพากษ์เพื่อผลที่เติบโตต่อไปของประเทศเรานะคะคุณผู้ฟังน่ารักมาก trust T R U S T trust คือความไว้วางใจถ้าตัดตัว T ตัวหน้าออกไปเนี่ยเหลือแค่ rust R U S T rust สนิมที่มันกัดกินประเทศของเราอุบะจะไม่คมขนาดนี
2: ้
1: ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะเราทั้งสองคนและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกับรายการ Good Morning อาเซียนลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ
3: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของการเมืองกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอนะคะก็ได้รวมตัวจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229บริเวณหอศิลป์วัฒนธรรมค่ะแสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติคดีโกงเลือกสว.กับข้อเรียกร้องเดียวสั่งฟ้อง229ผู้ต้องหาไม่มีข้อยกเว้นโดยมีกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและฟังการปราศัยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวการเมืองมาเข้าร่วมหลายคนค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอด้วยนะคะและให้สัมภาษณ์ว่าอีกครั้งเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนกกต.จะมีมติจึงขอเชิญชวนประชาชนมารวมตัวแสดงพลังเรียกร้องกกต.ทำหน้าที่อย่าปล่อยให้การโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกเป่าคดีทิ้งโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าหากนายกมองว่าตนเองและพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะล้างข้อครหาได้ก็คือการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและพรรคภูมิใจไทยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไอลอผนึกพลังบีบฟ้องหัวกกต.แถลงวันนี้4องค์กรบิ๊กเนมร่วมขยี้ใช้กฎหมายเด็ดขาดฟันอาญากกต.กลับลำยอมตั้งโต๊ะแถลงผลลงมติคดีหัวสว.แต่จำกัดจำนวนสื่อและต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไอลอแนวร่วมคึกคักเดินวิ่งกดดันสั่งฟ้องทั้ง229คนปล่อยของแฉยับข้อมูลขบวนการขณะที่ข่าวสดก็เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันนะคะกกต.ตั้งโต๊ะแถลงม็อบคึกเดินบี้ให้ฟ้องทั้ง229ภูมิธรรมซัดส้มเคยเตือนไม่ฟังยกเก้าอี้ให้ภูมิใจไทยหนูไม่ปรับครม.ไร้สัญญาใจกล้าทำชมรัฐมนตรีลูกเทพก็เป็นพาดหัวของข่าวสดที่รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยืนยันเตรียมแถลงผลการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.จำนวน229รายในวันนี้นะครับเวลาบ่าย3ที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.หลังจากมีกระแสข่าวก่อนหน้านะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกการแถลงข่าวและชี้แจงเป็นเอกสารแทนโดยกกต.ก็กำหนดให้เฉพาะสื่อที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้นะครับสำนักละไม่เกิน3คนส่วนสื่อที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคนภายนอกจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมแต่ว่าสามารถติดตามการแถลงผ่านจอที่จัดไว้บริเวณด้านนอกสำนักงานกกต.ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำครับว่าการพิจารณาคดีต้องแยกระหว่างกระแสสังคมกับเงื่อนไขทางกฎหมายโดยกกต.ต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานถึงระดับที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หากหลักฐานถึงเกณฑ์ที่ต้องสงสารแต่ถ้าหากไม่ถึงก็ต้องยุติเรื่องสำหรับแนวทางการลงมติของกกต.ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้3แนวทางนะครับคือการยกฟ้องทั้ง229รายตามความเห็นของคณะอนุกรรมการคณะที่36และส่งฟ้อง229รายตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับหรือว่าแนวทางที่3คือการส่งฟ้องและยกฟ้องบางรายซึ่งอาจจะมีนักการเมืองรวมอยู่ด้วยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่หัวหน้าพรรคประชาชนและก็กลุ่มไอลอออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีและการที่พรรคกล้าทำโหวตสนับสนุนร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าถ้า าหากรัฐบาลทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็สามารถได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอื่นได้นะครับทั้งนี้นายอนุทินซึ่งมีอายุครบ60ปีเมื่อวานครับก็ยังกล่าวตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งนายกจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็นหลักขณะที่นายณัฐพงศ์นะครับก็มีการกล่าวอวยพรวันเกิดนายอนุทินด้วยนะครับบอกว่าหากนายกรัฐมนตรีต้องการล้างข้อครหาต่อตัวเองและพรรคภูมิใจไทยการส่งคดีหัวสบให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับระทึกสุดขีดคดีหัวสบลุ้นมติกกต.ม็อบบี้ฟันทั้ง229คนโผล่พรึบแน่นหอศิลป์ไอลอกลางหลักฐานรอครูใครรอดเจอแฉรายตัวระทึกสุดขีดกกต.ได้เลิกลงมติหัวสว229รายเตรียมเปิดแถลงบ่าย 3:14 กันยายนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดขณะที่ไอลอเท้งสสส้มโผล่พรึบนำม็อบลงถนนมีมติลั่นฟ้องทั้งหมดยิ่งชีพคู่เอกสารหลักฐานเพียบหากสั่งไม่ฟ้องใครพร้อมแฉรายคนแต่ถ้ารอดยกแผงเปิดทั้งกระบี่สุภชัยย้ำกระแสไม่ใช่หลักฐานเผยบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์60ปีอนุทินคึกคักบิ๊กตุยบิ๊กตู่คุณหญิงอ้อส่งการ์ดอวยพรเจ้าตัวลั่นขอเป็นนายกเพื่อประชาชนชี้เดินขบวนเป็นสิทธิ์แต่ขอให้อยู่เคารพกฎหมายครับ
0: นายอธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยนะคะว่าทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครเตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับเกณฑ์อายุเกษียณของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจโดยเสนอให้ขยายอายุผู้ดำรงตำแหน่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจจาก65ปีเป็น70ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาทำงานได้นานขึ้นค่ะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังวางไทม์ไลน์3เดือนต่ออายุเกษียณบิ๊กรสก.คลังจ่อแก้กฎหมายขยับเพดานอายุบอร์ดรัฐวิสาหกิจขยายอายุจาก65ปีเป็น70ปีส่วน CEO และ MD จ่อขยับจาก60เป็น65ปีอ้างเอกชนดึงผู้มีความรู้และประสบการณ์คาด3เดือนชงครม.พิจารณาได้ค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชารายงานนะครับว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาก็ยืนยันว่าไม่ตรงกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเมียนมาครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าประธานาธิบดีมินอองไลน์เห็นว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาชายแดนคือสันติวิธีและการเจรจาหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมายังเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของภูมิภาคโดยรวมกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่าการนำถ้อยคำของผู้นำเมียนมาไปขยายความในลักษณะที่สื่อว่ามีการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงการเจรจาและแนวทางสันติวิธีเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเขมรบิดเบือนอ้างพม่าหนุน JICโต้กล่าวหาไทยยึดแผ่นดินกตชี้ชัดกัมพูชาบิดเบือนโฆษกประธานาธิบดีเมียนมายืนยันใช้สันติวิธีเจรจาแก้ปัญหาชายแดนผอ. JIC โต้ข้อกล่าวหาไทยยึดดินแดนยันไม่เคยล่าดินแดนครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะและก็มีเรื่องของพฤติกรรมยิวที่เย้ยกฎหมายจี้ให้ในประเทศด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะทางกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เตรียมนำกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากการที่มีรายงานว่ากองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับเงินบริจาคเงินจากการเช่าบูชาพระเครื่องและเงินเพื่อการบูรณะวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะกรรมธิการจี้ยึดอีก215ล้านเงินสมีโชติค่าบูชาพระและซ่อมวัดนัดประชุมให้เร่งติดตามคืนรัชทานเผยสีกาเอ๋ยังกังวลนอนไม่หลับแต่สุขภาพปกติสมีโชติและสีกาเอ๋นอนคุกคืน2สุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026ครับเวทีประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกจัดระหว่างวันที่14-17กันยายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพกระทรวงพลังงานร่วมกับทีเซฟครับจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศนางสุภวรรณตีระรัตน์ครับผู้อำนวยการทีเซฟบอกว่างานครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทเพิ่มจากการประเมินเบื้องต้นนะครับที่ประมาณ 14,000 ล้านบาทเงินสะพัดดังกล่าวมาจากการใช้จ่ายของผู้ที่เดินทางเข้าร่วมงานรวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทั้งสถานที่จัดงานการก่อสร้างบูธระบบขนส่งและบริการต่างๆโดยตัวเลขนี้ยังไม่รวมมูลค่าการซื้อขายหรือสัญญาทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นภายในงานและหลังงานด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด Power of Journey Healing is the New Luxury นะครับนำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับสุขภาพกายใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยททเตรียมนำเสนอ20เส้นทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้กับผู้ร่วมงานสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลและวางแผนเดินทางพร้อมจัดทำประสบการณ์ไทยผ่าน4ส่วนได้แก่การชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กจัวหลุยการนวดไทยและการสาธิตมวยไทยและททก็มองว่าการจัดงานแก๊สเทคเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับผู้นำนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกพร้อมส่งเสริมไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักเดินทางคุณภาพและกลุ่มไมซ์หรือการประชุมนิทรรศการและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับแก๊สเทค2026ครับเนื้อหาก็จะครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติเหลวไปจนถึง AI ไฮโดรเจนพลังงานสะอาด จึงถูกจับตามองในทั้งมิติของอุตสาหกรรมพลังงานการลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนนะครับที่เสพเชื่องานแก๊สเทคคึกคักลุ้นสะพัด 1.5 หมื่นล้านททดึงเที่ยว20เส้นทางใหม่เอกชนชี้ดันเป็นหับพลังงานค้าส่งแนะไทยช่วยไทยสิ้นปีอีซี่พาสเล็งใช้ก่อนจ่ายทีหลังครับ
0: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยค่ะซึ่ง 76.38% นะคะก็ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยขณะที่ร้อยละ 17.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์นะคะสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในไทยที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจก็พบว่าร้อยละ 71.22 ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายรองลงมา 46.39 ระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทย 45.96% ระบุนะคะว่าไม่เคารพวัฒนธรรมไทยและร้อยละ 40.03 ระบุว่าไม่เคารพวิถีชีวิตของชุมชนเมื่อถามถึงมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในไทยก็พบว่าร้อยละ 77.46 ระบุเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45 ระบุว่ารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยร้อยละ 38.49 ระบุนะคะว่าดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดร้อยละ 26.46 ระบุว่าคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะทางด้านของนายเอกราชกฤตยพงศ์นายอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีสุสานยิวหมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้ว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเตรียมทำหนังสือแจ้งความประสงค์นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากพื้นที่สุสานบางคล้าในวันที่14กันยายนก็คือวันนี้นะคะโดยให้เหตุผลว่าบริษัทติดภารกิจด้านศาสนาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้จากการประสานพูดคุยบริษัทพร้อมปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวคนไทยยั่วไม่ทนพฤติกรรมยิวเย้ยกฎหมายจี้ให้เนรเทศเน้นความมั่นคงแจ้งราชการ4ร่างขอย้ายสุสานคนไทยไม่ทนเปิดพฤติกรรมชาวอิสราเอลโพระบุส่วนใหญ่ยั่วพวกไม่เคารพกฎหมายจี้รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจี้ในประเทศออกนอกราชอาณาจักรแนะรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยย้ายแล้ว4ร่างในสุสานบริษัทที่เกี่ยวข้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อนายอำเภอค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
7: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: สู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานนะครับว่าชาวประมงพื้นบ้านตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจับปลาหมอคางดำได้เพิ่มอีก2ตัวนะครับในขณะที่พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแล้วรวม12ตัวครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าปลาหมอคางดำที่พบอยู่บริเวณตลิ่งริมน้ำตำบลหนองสวงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เดิมจึงยังสามารถจำกัดวงพื้นที่ได้พร้อมกับขอความร่วมมือชาวประมงช่วยกันจับปลาหมอคางดำให้ได้มากที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้านกรมประมงก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นะในเขื่อนลำปาวขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบและยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากว่าเกณฑ์ดังกล่าวนั้นกำหนดให้ต้องพบปลาหมอคางดำในอัตราความชุกชุมนะครับตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินเป็นประจำทุกเดือนกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าลักษณะของเขื่อนลำปาวก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกทำให้การควบคุมและกำจัดทำได้ง่ายกว่าแหล่งน้ำกร่อยหรือว่าป่าชายเลนโดยเจ้าหน้าที่จะเน้นปฏิบัติการในช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ปลาหมอคางดำมักจะขึ้นมาฮุบอากาศบริเวณผิวน้ำเพื่อเร่งกำจัดและก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรพร้อมกันนี้ประมงก็เร่งมีการให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่นะครับให้มีการติดตั้งหรือว่าใช้ระบบกรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำเข้าบ่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไข่หรือว่าลูกปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในระบบการเลี้ยงเนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าปลาหมอคางดำแพร่ระบาดออกจากพื้นที่เขื่อนแล้วหรือไม่นะครับกรมประมงก็ขอให้ประชาชนหากพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ประมงได้ทันทีแต่ก็ย้ำนะครับว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่มีพิษและก็สามารถนำมาประกอบอาหารหรือว่าแปรรูปได้ตามปกติครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหน้าหนึ่งมติชนครับกาฬสินธุ์จับหมอคางดำได้อีกผอ.ประมงห่วงรามฟาร์มกุ้งกาฬสินธุ์จับปลาหมอคางดำได้อีกผอ.ประมงย้ำกินได้ไม่มีพิษห่วงรามฟาร์มกุ้งก้ามกรามลุ้นศาลอุทธรณ์ชี้ชะตาคดีแม่กลองนะครับหวังเปิดทางเยียวยากว่า 1,000 รายครับ
2: ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือว่ามิสเตอร์ชูชาวจีนนะคะผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดและยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาได้ที่บ้านพักตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคดีนี้ค่ะทางการไทยได้รับการประสานจากทางการจีนประสานข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยขอให้ตรวจสอบและดำเนินการส่งตัวมิสเตอร์ชูบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลซึ่งทางการจีนต้องการตัวในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเหตุเกิดเมื่อ19มกราคม2533ที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีออกจากจีนและเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยจากการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลตามหมายแดงรายนี้อาจเป็นคนเดียวกับนายสุชาติสุรชัยซึ่งอาจได้สัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและบุคคลดังกล่าวเคยถือหนังสือเดินทางประเทศไทยด้วยจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลว่ามิสเตอร์ชูหรือว่านายสุชาติเนี่ยเคยมีสัญชาติไทยหรือถูกเพิกถอนสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะจับจีนสวมบัตรไทยหนีคดีฆ่า36ปีเปิดธุรกิจอู้ฟู่ยึดร่วม100ล้านถอนสัญชาติลูกแฝดด้วยค่ะ
1: ครับผู้ปกครอง4ครอบครัวพาลูกชายวัย11ปีครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.5 3คนและก็ป.6 อีก1คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังอ้างว่าถูกครูผู้สอนดนตรีนะครับในโรงเรียนเนี่ยทำโทษรุนแรงเพราะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตในงานกีฬาสีของจังหวัดครับยายคนนึงนะครับของเด็กก็เล่าว่าหลานเนี่ยมากับบ้านนะครับกลับบ้านมาพร้อมกับบอกว่าถูกครูเตะบริเวณท้องแล้วก็กลางหลังจับกดศีรษะบีบปากแล้วก็ใช้มีดชี้หน้าพร้อมกับข่มขู่เอาชีวิตโดยอ้างว่าครูนำมีดมาจี้ที่บริเวณหน้าอกจนเกิดรอยแดง เหตุเกิดตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กทั้ง4คนเกิดความหวาดกลัวและมีความเครียดจนไม่กล้าไปโรงเรียนผู้ปกครองจึงต้องการดำเนินคดีทางกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นด้านนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณานะครับได้มีการประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาให้เร่งสอบปากคำเด็กผ่านกระบวนการสหวิชาชีพพร้อมส่งตัวเด็กทั้ง4คนไปตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้มูลนิธิปวีณาครับเตรียมประสานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการเยียวยาตามสิทธิรวมถึงเตรียมหาทางช่วยเหลือเรื่องของสถานศึกษาแห่งใหม่หากทั้ง4ครอบครัวมีความประสงค์ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่โดยข้อกล่าวหาต่อครูยังต้องผ่านการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับพ่อแม่ร้องปวีณาช่วย4เด็กชายถูกครูโหดทำร้ายเอามีดจี้ฉุนจัดนักเรียนขาดร่วมงานกีฬาสีพ่อแม่4ครอบครัวพาลูกหลานนักเรียนชั้นป.5 ป.6 ร้องปวีณาหลังถูกครูสอนดนตรีโกรธจัดเหตุขาดร่วมกิจกรรมกีฬาสีทำร้ายร่างกายเด็กใช้มีดข่มขู่จนเด็กผวาไม่กล้าไปโรงเรียนปวีณาประสานผู้การผู้กำกับสภ.พระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีเร่งช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กทั้ง4คนครับ
2: ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าอาจจะเป็นการพัฒนาพายุอาจพัฒนาเป็นพายุและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นทางกรมอุตุก็ชี้แจงนะคะว่าขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้ค่ะก็เป็นนิวส์อัปเดตนะคะจากไทยโพสต์ออนไลน์ค่ะอุตุสยบข่าวพายุจากเวียดนามถล่มไทยชี้ยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะ
1: ครับมีพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะครับหน่วยเฉพาะกิจปกครองทลายผับเถื่อนมั่วยาตรวจฉี่ม่วง23คนนะครับเปิดเย้ยเกินเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเก่าบุกตรวจผับเดอะมูนอยุธยาอันนี้พาดหัวจากไทยรัฐครับ
2: ค่ะและสถานบรรยากาศนะคะเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะก็มีบรรยากาศในหน้าหนังสือพิมพ์กีฬาเดลีนิวนะคะหลายการแข่งขันเลยทีเดียวค่ะก็เตรียมตัวเข้าสู่ในช่วงของการสู้ศึกเอเชียนเกมแล้วนะคะช้างศึกลุ้นหนักได้แข่งครบทีมค่าห้องพักราคาพุ่งช่วงเอเชียนเกมขณะที่ปุ่มเซ่ไทยขอ1ทองศึกโลกต่อยอดเหรียญเอเชียนเกมและ2ล้อไทยโอเพ่นเวทีปั้นดาวรุ่งค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณในหลวงพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้อนุทินเนื่องในวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวขณะรับแจกกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบริเวณแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีเย็นวันนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดในวันนี้โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ผู้ที่มีนัดอีกครั้งส่วนหน่วยบริการอื่นเปิดทำการตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้นายเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพ.ร.และอส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณากลับเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันประสานกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษที่ยังตกค้างภายในโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษ

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
6: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
7: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
1: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายใจอสมทพัทลุงค่ะจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะชั่วโมงภาคเช้าเช่นเคยต่อเนื่องไปจนถึงบ่ายสามนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยค่ะ

วันนี้เราอยู่ด้วยกันกับมิกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกล้าแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนกับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนผลการดำเนินการครั้งที่6ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า2ล้านบาททั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนรวมกว่า15ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มจากเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 รัฐสภาพังถล่มเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ขอตั้งข้อสังเกตการพังถล่มของฝ้าเพดานไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่หากมีการรั่วซึมจนทำให้น้ำขังสะสมบนแผ่นฝ้าน้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำจะเพิ่มขึ้นแผ่นจะเปื่อยจนถึงที่สุดน้ำหนักเกินกำลังของโครงคร่าวที่รองรับฝ้าเพดานจนถล่มลงมาคุณภาพของแผ่นฝ้าและความแข็งแรงของการยึดแผ่นฝ้ากับโครงคร่าวว่าเป็นแบบใดมีจำนวนขนาดและความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดกับโครงคร่าวหรือไม่หากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจหลุดหลวมทำให้ฝ้าพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าต้องตรวจสอบการติดตั้งโดยเฉพาะระยะระหว่างโครงคร่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้าวางบนฝ้าหรือไม่และมีการตรวจสอบดูแลรักษาหรือไม่ฝ้าที่ใช้งานนานอาจสะสมความชื้นอาจจะมีคราบน้ำให้เห็นจึงต้องการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอขอให้ทางรัฐสภาตรวจสอบระบบการยึดฝ้าและสภาพแผ่นฝ้าภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกโดรนรัสเซียโจมตีเมืองโอเดซ่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนพื้นที่อยู่อาศัยในหลายเขตของเมืองได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เมื่อเช้าวันเสาร์โดรนของรัสเซียเพิ่งจะพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองโอเดซ่าเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ26คนโอเดซ่าเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของยูเครนนอกเหนือจากเมืองโอเดซ่าแล้วรัสเซียยังโจมตีพื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของยูเครนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
6: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
7: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
8: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
9: ้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุกายปลายใจอสมทพัทลุงยังคงดูแลต่อเนื่องนะคะกับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตเรื่อยไปจนถึงภาคบ่ายนะคะ

หน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ต่ท่านเคยเจอปัญหาไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะ

0: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขย่ากรกตเริ่มประชุมสมชัยเฉลยพยานราศี16คือเอกราชช่างเหลาอดีตลูกพรรคภูมิใจไทยเคยให้การมัดในวินอนุทินส.ส.บงการหัวเลือกสว.นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความก่อนการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวสว.โดยเปิดชื่อของพยานราศีที่16ที่มีหนังสือถึงประธานกกต.ขอกลับคำให้การที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ว่าคือนายเอกราชช่างเหลาโดยนายสมชัยระบุว่าพยานรหัส16คือใครทำไมต้องปล่อยเอกสารกลับคำให้การในช่วงของสุดท้าย3วันก่อนการลงมติพยานรหัส16คือใครพลิกดูละเอียดในรายงานการประชุมอนุชุด36พบว่าบางช่วงของการบันทึกมีวงเล็บชื่อพยานรหัส16ว่าเอกราชช่างเหลาสืบค้นจาก AI ได้ความว่านายเอกราชช่างเหลาเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นอดีตส.ส.และอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรุขอนแก่นในการเลือกตั้งปี2566ได้รับเลือกเป็นส.ส.ขอนแก่นเขต4ภูมิใจไทยต่อมา17เมษายน2568ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก5ปี93เดือนและให้ชดใช้เงินแก่สหกรณ์ประมาณ405ล้านบาทจากนั้น18เมษายน2568พรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากสมาชิกพรรคนายสมชัยระบุว่าข้อมูลจากการสืบค้นพบว่าตรงกับที่ระบุในรายงานการประชุมอนุกรรมการชุดที่36ที่ว่าเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็มาให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคต่อมาได้มีหนังสือขอกลับคำให้การทั้งหมดที่ให้ไว้จึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี้โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือทำไมต้องมาปล่อยเอกสารหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายคำตอบคือคำให้การส่วนใหญ่ของพยานราศี16เป็นการพาดพิงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ระบุว่ามีการประชุมกันที่สำนักงานพรรคระหว่างวันที่16มิถุนายน2567ถึง26มิถุนายน2567หลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและพบเห็นส.ส.กรรมการบริหารพรรคและนายในวินชิดชอบเข้าร่วมประชุมและการประชุมของสว.ที่โรงแรมคิงพาวเวอร์โนโวเทลเมื่อ21กรกฎาคม2567พบเห็นนายอนุทินชาญวีรกูลและส.ส.พรรคมาที่โรงแรมและพบนายในเวนชิชอบในห้องประชุมใหญ่คำให้การของพยานรหัส16ในครั้งแรกก่อนกลับคำให้การจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้แก่ส.ส.กรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีกระทำความผิดตามมาตรา76วรรคแรกของพ.ร.ป.ส.ว.เมื่อมีการกลับคำให้การว่าถูกชายไม่ทราบชื่อบังคับข่มขู่และเลขาธิการกกต.ลงความเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือจึงอาจเป็นการปูเรื่องไปสู่มติกกต.ในวันนี้ว่า 21+1 คนที่อยู่ในสำนวนชุด26ไม่เป็นความผิดมติในวันนี้จึงมีข่าวลือออกมาก่อนว่ายกคำร้องทั้งหมดในส่วนฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา76วรรคแรกเลือกตั้งทั่วไปในสวีเดนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวีเดนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นการเลือกที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอาจส่งผลให้พรรคสวีเดนเดโมแครตจึงเป็นพรรคขวาจัดที่มีแนวคิดชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพได้ก้าวเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์ซอนจากพรรคสายกลางประกาศพร้อมจะดึงพรรคขวาจัดเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหากสามารถชนะการเลือกตั้งโดยฝ่ายขวาชูนโยบายหลักเรื่องลดจำนวนผู้อพยพมาตรการควบคุมความรุนแรงและห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Court Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
7: ้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
8: M-Court Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
10: N-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
8: M-Court Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Court Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะยังคงอยู่ดูแลกันเช่นเคยผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะลงโฆษณาทุกช่วงเวลาอสมทติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่074611399หรือว่าจะเป็น063392นะคะเพิ่มเติมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้ากันได้เลยค่ะ

เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกปอตไลท์1นะคะยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
4: ข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
5: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนหน้าฝนนะคะมียุงแน่นอนมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเปิดทำเนียบพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทคแบงคอก2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการหารือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center การเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนายโทนี่แบร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบร์กันอีกระยะและมีคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบและดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุง โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
12: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม
13: ่การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
14: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่4กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงจะจ่ายยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าบัตรวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

บมจ.สมท.เนี่ยฮะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทรเลย02-201-6512แล้วก็0894990909ค่ะ

0: ลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบ

0: สถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: ทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณสูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนหน้าฝนนะคะมียุงแน่นอนมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคคืบหน้าคดีสมีโชติเดียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ว่ากทม.ระบุยังไม่พบต้นต่อรอยรั่วท่อน้ำมันย่านพระราม3คลองเตยตั้งข้อสังเกตอาจมาจากคราบน้ำมันเก่ายอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับจันทร์ที่14กันยายน2500

0: 569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแกสเทคขณะที่ผบ.ตร.ก็พบนายกเผยส่งมอบงานให้กับบิ๊กลานแล้วนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแกสเทคแบงคอก2026และหารือเป็นการส่วนตัวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้ครับจะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนอกจากนี้ครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาสวัสดีตามปกติส่วนการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดและมอบนโยบายให้กับพลตำรวจเอกสำลันนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าใกล้เข้าสู่การเกษียณอายุราชการแล้วมีการส่งต่องานให้กับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วใช่หรือไม่ผบ.ตร.ยอมรับนะครับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนไซเบอร์และหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงก่อนจะย้ำว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์นะคะ Gas Tech 2026ค่ะส่วนอสมทของเรานี่ก็จัดรายการสด Insight Investor ด้วยนะคะก็มีบรรดาผู้นำด้านพลังงานหน่วยงานองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคสถานที่จัดงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ Gas Tech 2026ท่ามกลางการตรวจเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดปีนี้ค่ะประเทศไทยก็รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพลังงานบริษัท DMG Event มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนโซลูชันคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมการเดินเรือระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานซึ่งเมื่อช่วงเช้าประมาณ10โมงนิดๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการภายในงานก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันล่าสุดนะคะจากพลังงานบริษัทพลังงานชั้นนำจับตาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการร่วมประกาศศักยภาพประเทศไทยบนแผนที่พลังงานโลกเป็นการตอกย้ำบทบาทการเชื่อมโยงนโยบายลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาครวมไปถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักรอทำข่าวรวมทั้งอสมทด้วยนะคะไปตั้งบูธเรียน10โมงนิดๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการภายในงานก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันล่าสุดนะคะจากพลังงานบริษัทพลังงานชั้นนำจับตาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการร่วมประกาศศักยภาพประเทศไทยบนแผนที่พลังงานโลกเป็นการตอกย้ำบทบาทการเชื่อมโยงนโยบายลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาครวมไปถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักรอทำข่าวรวมทั้งอสมทด้วยนะคะไปตั้งบูธเตรียมจัดรายการ Insight Investor ออกอากาศสดเลยค่ะจากสถานที่จัดงานซึ่งภายในงานนะคะที่เริ่มต้นไปแล้วก็เป็นจุดนัดพบผู้กำหนดพลังงานแก๊สเทค2026ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางพลังงานแห่งอนาคตเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงการนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะบทบาทแก๊สธรรมชาติและ LNG ที่มีความสำคัญต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ สำหรับการแก๊สเทค2026นะคะงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่54แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีแต่อีกท่านหนึ่งนะคะคือรัฐมนตรีพลังงานที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์

0: บอกว่าปีนี้แก๊สเทคเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติจัดแสดงนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ AI ระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนต่ำที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผู้นำประเทศรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงบริษัทพลังงานนักลงทุนสถาบันการเงินผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกค่ะเรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเสนอศักยภาพประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงด้านพลังงานอาเซียนซึ่งตลอดงาน4วันเนี่ยงานก็จะมีก็คือ 14-17 กันยายนนะคะโดยการประชุมเนี่ยมีมากกว่า200หัวข้อด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงหรือ MOU แล้วก็การลงทุนมูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นในเวทีนี้ค่ะ
1: นันทนาจี้กกต.เปิดผลมติรายบุคคลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ให้โปร่งใสทุกขั้นตอนครับนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.นัดประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.วันนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกว่าผลการวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้กกต.ได้ยืนยันว่าจะมีการส่งคันวินิจฉัยโดยการแถลงข่าวซึ่งถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กกต.ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ประชาชนคนไทยทุกคนต่างจับจ้องเพื่อจะรู้ผลการตัดสินใจของกกต.ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนยืนยันตรงกันว่าถ้าการหัวสว.ดำเนินไปโดยไม่ผิดกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดเลยก็เท่ากับการยึดอำนาจเชิญโครงสร้างที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและเราจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยไม่สุจริตก็ได้ดังนั้นสิ่งที่กกต.จะวินิจฉัยในวันนี้ครับอาจไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่เป็นอัยการตรวจสอบสำนวนฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องบางส่วนเท่านั้นซึ่งกกต.ทั้ง7คนมีถึง4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสว.ขณะนี้โดยสว.ชุดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะอนุกรรมการสืบและไต่สวนชุดที่26เรื่องการได้มาซึ่งสว.ไม่ปกติหากกกต.เสียงข้างมากเห็นควรไม่ฟ้องสว.หรือผู้เกี่ยวข้องจำนวน229คนประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยมีลักษณะของการต่างตอบแทนหรือไม่เพราะกกต.เสียงข้างมากมาจากการเลือกของสว.ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับนางสาวนันทนายังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้การเมืองไทยเดินไปอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นคือกกต.ต้องไม่ตัดสินใจเองว่าจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ให้ส่งศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยนำสำนวนของคณะอนุชุดที่26ที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง229คนส่งให้ศาลพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมผิดหรือถูกปกติหรือไม่ปกติอย่างไรประชาชนจะได้สบายใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องนะคะการเคลื่อนไหวกดดันกกต.คดีหัวสว.ซึ่งนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีกกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.วันนี้มีแรงกดดันอะไรหรือเปล่ากับรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ตอบว่าไม่มียืนยันชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่กกต.ดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่13 กันยายนมีความพยายามเชื่อมโยงปลุกระดมมวลชนเป็นสิทธิ์ของคนที่มาชุมนุมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำงานทำอยู่บนข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรัฐบาลหรือเปล่านายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีเพราะทำงานเต็มที่ตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาก็เจอปัญหาทั้งภายในภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เยอะก็พอสมควรตอนนี้ทุกคนโฟกัสอะไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นประเทศเดินต่อไปข้างหน้าง่ายที่สุดเราก็จะไปโฟกัสณจุดนั้นสำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีอนุทินเอ่ยชมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยช่วยแบ่งเบางานได้มากก็รู้สึกมีกำลังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆทุกคนก็ช่วยทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะ
1: 12:10 นพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุข

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ผู้บังคับการกองปราบนะครับเผยความคืบหน้าคดีสมิธโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดก็จะเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิธโชติหรือว่านายอติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งนี้ผู้การกองปราบยังบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้การกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามครับ
2: ญาติขาดใจกรณีพลทหารวัย20สังกัดค่ายแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาลาพักกลับบ้านที่อุบลแต่ถึงกำหนดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่มาปรากฏตัวที่ค่ายทหารจนกระทั่งพบผูกคอเสียชีวิตนะคะที่บริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้ากรณีที่พลทหารอาสาธิติกรป้องวันคำวัย20ปีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่โคราชนครราชสีมาลาพักกลับบ้านอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง 1-10 กันยายนแล้วก็วันเดินทางกลับค่ายทหารค่ะขึ้นรถตู้ที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 13:00 นไปต่อรถที่สถานีรถไฟริมชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 17:35 นะคะแล้วก็ถึงปลายทางสถานีจิระอำเภอเมืองนครราชสีมา 23:08 แต่ถึงกำหนดยังไม่ปรากฏตัวค่ายทหารพบเพียงเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ติดตัวนะคะมีการไล่ไทม์ไลน์เวลาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ทางค่ายทหารนั้นบอกว่ามีการติดต่อไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองโพสต์มาตามหาในโซเชียลจนกระทั่งพบร่างพลทหารทิติกรผูกคอเสียชีวิตบริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารญาติมารับศพเมื่อวานนี้แล้วก็เคลือบแคลงใจสงสัยในประเด็นที่น้องเสียชีวิตไม่คิดว่าน้องจะคิดสั้นนะคะมาวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุทหารและตำรวจประสานงานกันใกล้ชิดตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานครอบครัวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าทางคดีให้ญาติรับทราบผลชันสูตรก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีและเมื่อวานนี้ญาติผู้เสียชีวิตทหารตำรวจบุคคลที่ญาติให้ความเคารพนับถือมาหารือร่วมกันชี้แจงลำดับขั้นตอนการดำเนินการหลังเกิดเหตุรวมถึงแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวส่วนโทรศัพท์มือถือผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อมูลไทม์ไลน์การใช้งานรวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีการติดต่อข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนเพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการประกอบคดีค่ะ
1: ผู้ว่าชัดชาติเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในกทม.ครับพบ43แห่งเป็นขนาดเล็กอยู่ในอาคารส่วนแบบตั้งเดียวๆและแบบขนาดใหญ่มีขอ6แห่งย้ำชะลอใบอนุญาต3แห่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและก็นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมครับร่วมแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทมโดยผู้ว่าชัดชาติบอกว่า Data Center ในกทมที่พบที่ผ่านมานั้นจะเป็นในรูปแบบศูนย์ข้อมูลที่อยู่แฝงไปตามอาคารหรือว่าตึกต่างๆไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นทางการซึ่งจากการหาข้อมูลของกทมร่วมกับกระทรวงดีอีตรวจสอบจากโฆษณาที่ปรากฏว่ามีให้บริการพบ

0: ว่าในกทม.มีทั้งหมด43แห่งที่ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งรูปแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี26ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในอดีตเรียกกันว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งเป็น data center แบบ stand alone นะฮะหรือว่าตั้งเดียวที่ยื่นขอ6แห่งผู้ว่ากทม.บอกว่าลักษณะที่เป็นขนาดเล็กและกระจายอยู่ตามตึกต่างๆมีมานานแล้วรูปแบบขนาดเล็กนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่ที่ห่วงคือแบบตั้งอยู่ข้างนอกแบบ stand aloneที่มีการขอ6แห่งซึ่งจำนวนนี้3แห่งกทม.ที่สั่งชะลอการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายส่วน Data Center จำนวน43แห่งที่อยู่บนตึกนั้นพบว่ามีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่เช่นอยู่อาคารธนาคารต่างๆสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันมี12แห่งขอใบอนุญาตเก็บสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรซึ่งเป็นจำนวนไม่ได้เยอะมากส่วนที่เหลืออีก31แห่งไม่ต้องขอใบอนุญาตเก็บน้ำมันเพราะมีขนาดเล็กส่วนการใช้ไฟฟ้าในกทม.สูงสุดที่ใช้งานอยู่ในระดับ 9,000 เมกะวัตต์แต่ที่ใช้งานที่ Data Center รวม270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% นั่นหมายความว่า Data Center ที่กทม.เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับต่างจังหวัดขณะที่ Data Center แบบตั้งเดียว6แห่งนั้นพบว่าในจำนวน3แห่งที่มีการเปิดช่องนะครับในช่วงชั่วในช่วงปี62 64และ65ซึ่งกทม.ที่ทำการเช็คลิสต์ความปลอดภัยตามมาตรฐานประกอบด้วยข้อมูลใบอนุญาตการตรวจสอบอาคารโดยเอากฎหมายควบคุมอาคารมาดูว่าหลักการเป็นอย่างไรในการขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารหรือไม่แต่หากเป็น Data Center ขนาดใหญ่ที่เป็น Stand Alone มักจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีครับเช็คลิสต์เรื่องใช้ทรัพยากรทั้งมีการใช้น้ำมันเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้และมีใบอนุญาตหรือไม่ระเรื่องการใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำซึ่งจะต้องไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ2หน่วยงานทั้งการไฟฟ้าและการประปานครหลวงเช็คลิสต์ด้านผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นมลพิษทางน้ำตรวจเดือนละครั้งหนึ่งนะครับมีการปล่อยของเสียหรือว่าสารพิษหรือไม่เรื่องมลพิษทางอากาศตรวจฝุ่นละออง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้บริษัทติดเครื่องตรวจสอบค่าแบบเรียลไทม์มีระบบเฝ้าระวังควบคุมเชื้ออีจิโลเอลโอเนลล่านะฮะในระบบหอผึ่งเย็นซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเชื้ออย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งล่าสุดตรวจไปแล้วก็ไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคนได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

0: าดูเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังไฟไหม้นะคะโดยโยธาธิการและผังเมืองเจ้าหน้าที่พท.ไปตรวจโครงสร้างอาคารหาสาเหตุเพลิงไหม้ห้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นการตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีไปหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนายอำเภอบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังจากเกิดไฟไหม้จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อประเมินว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดรวมถึงบริเวณเคาน์เตอร์ภายในอาคารบำบัดกายภาพบำบัดถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงเพื่อจะรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

ติดป้ายปิดขายภายในอาคาร1วันหลังฟ้าถล่มคาดว่าเกิดจากน้ำรั่วซึมครับด้านเลขาธิการสภาเผยประสานกรมโยธาธิการเข้าตรวจสอบแล้วครับกรณีเมื่อวานนี้ครับฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B2 ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาในเช้าวันที่14กันยายนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารชั้น B2 ไม่สามารถขายอาหารภายในที่เกิดเหตุได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่

0: ภัยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังมีความกังวลเนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้งานประจำซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุฝ้าถล่มเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็คาดว่าเกิดจากการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ความชื้นทำให้ฝ้าถล่มลงมาครับเนื่องจากที่ผ่านมามีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาเคราะห์ดีว่าฝ้าไม่ถล่มลงมาตรงกับที่บริเวณร้านค้าไม่เช่นนั้นครับร้านค้าจะเกิดความเสียหายแต่ฝ้าได้ถล่มมาตรงบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารซึ่งหากมีบุคคลสำคัญมานั่งอยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยที่บริเวณอาหารแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยหากพบว่าไม่มีความบกพร่องตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถเปิดทำการได้เลยครับ
1: ทนายหนุ่มรัวหมัดอัดเพื่อนสาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านต่อหน้าลูกชายวัย5ขวบหน้าปูดจมูกหักเหตุแค่ฉุนกะเรื่องของการถอยรถทับกล่องโฟมนะคะซึ่งในส่วนของผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11กันยายนในช่วงเย็นๆนะคะนางสาวแนนขับรถกลับจากรับลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษวัย5ขวบจากโรงเรียนแล้วก็กำลังจะถอยรถเข้าซองที่จอดหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่เช่าไว้แต่ว่าคู่กรณีเป็นทนายความเดินเข้ามาหาโวยวายอ้างว่านางสาวแนนถอยรถทับกล่องโฟมของเขาทั้งที่ความจริงคู่กรณีเป็นคนแตะกล่องโฟมเข้ามาใต้ท้องรถเองนางสาวแนนรถกระจกเปิดประตูลงมาดูท้ายรถนะคะคู่กรณีก็เลยเดินเข้ามาประชิดตัวเอามือผลักออกแล้วก็คว้าขวดน้ำปลาพลาสติกตีเข้าที่ศีรษะนะคะแรงจนกระทั่งแตกค่ะน้ำปลากระจายเต็มกระโปรงรถก่อนจะบีบคอรัวหมัดต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวของลูกชายที่นั่งอยู่ในรถนางสาวแนนเล่าทั้งน้ำตาตลอด2ปีพยายามอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมทนายรายนี้มาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เสียใจมากที่สุดเพราะคู่กรณีก่อเหตุต่อหน้าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษหลังเกิดเหตุแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองด้านเพื่อนบ้านค่ะแชร์พฤติกรรมสุดเอื้อมระอาของทนายรายนี้มีพฤติกรรมเกี้ยวกระสร้างปัญหาให้กับคนในซอยเป็นประจำชอบขับรถคันใหญ่มาขวางหัวมุมถนนขับรถเบิ้ลเครื่องทำท่าจะพุ่งชนลูกชายตั้งคำถามนะคะว่าสภาวะทางจิตใจแบบนี้เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทนายหรือเปล่าล่าสุดนำตัวสามีนำตัวนางสาวแนนส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักผลตรวจ CT สแกนเบื้องต้นพบกระดูกภายในจมูกหักและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงตอนนี้แพทย์นะคะอยู่ระหว่างตรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ตัวนางสาวแนนเองซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันเลยว่าเปิดหน้าชนค่ะยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดเรียกร้องความเป็นธรรมดำเนินคดีกับทนายความคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายครับหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำและพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายซึ่งร่างผู้เสียชีวิตจะถูกย้ายขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นครับผู้รอดชีวิตเปิดเผยบอกว่าไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไฟเริ่มลุกไหม้จากห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดก็ทำให้ไฟลุกลามมีควันปกคลุมไปทั่วเรืออย่างรวดเร็วหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพซึ่งยามชายฝั่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้30คนและตอนนี้ครับยังมีคนที่สูญหายซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ผู้คนต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแต่เรือหลายลำมีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่3ชั้นที่มีผู้โดยสาร340คนจมลงในทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น52รายครับ
1: รัสเซียได้โจมตีรถไฟใกล้ชายแดนยูเครนโปแลนด์บริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีใช้เดินทางผ่านหลังจากเยือนยูเครนทำให้เชื่อว่านะคะรัสเซียอาจจงใจโจมตีหวังผลค่ะสำหรับการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่เมืองยาโฮดินนะคะซึ่งโชคดีในรถไฟที่ถูกโจมตีผู้โดยสารทั้งหมดถูกอพยพไปก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ที่บริเวณนั้นเป็นจุดที่รถไฟที่จะนำบอริส จอนสันอดีตนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดวิดเพตราอุสอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ CIA ของสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติยุโรปนะคะพึ่งโดยสารผ่านไปยังโปแลนด์เมื่อไม่นานเองรัสเซียประกาศว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางภาคตะวันตกของยูเครนแต่บริษัทไฟรถไฟของยูเครนมีความเป็นไปได้สูงที่จะพุ่งเป้าของการพุ่งเป้าหมายของโดรนลำนี้นะคะเป็นรถไฟของจอห์นสันนั่นเองค่ะรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากภัยคุกคามการโจมตีของรัสเซียส่วนรถไฟที่ถูกโจมตีก็สั่งอพยพเพียง15นาทีก่อนที่โดรนรัสเซียจะตกใส่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นตัวจอห์นสันนั้นโพสต์นะคะว่ารัสเซียโจมตีแบบไร้เหตุผลที่ชาวยูเครนต้องเผชิญทุกวันแม้กระทั่งบนทางรถไฟและการเรียกร้องพันธมิตรจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ชาวยูเครนต้องการโดยด่วนซึ่งเพทราอิอุสนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านี่คือการกระทำของผู้นำที่โหดเหี้ยมอย่างแท้จริงพยายามก่อการร้ายต่อพลเรือน ยูเครนก่อนหน้านั้นทั้งสองร่วมกันปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงกับคนอื่นๆนะคะผู้นำคนอื่นของยุโรปประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปยาลตาในกรุงเคียฟของยูเครนซึ่งก็ถือเป็นการประชุมประจำปีที่รวบรวมผู้นำผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการเมืองธุรกิจความมั่นคงสื่อมวลชนและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะการโจมตีเกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีเบาะแสว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ลงมืออย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้โจมตีสนามบินไลป์ซิกในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่น่าสงสัยหลายครั้งในสถานที่ทางทหารอย่างเช่นที่อิตาลีแล้วก็เอสโตเนียค่ะ
1: ยูกันดาจัดพิธีฝังพระศพของกษัตริย์โอโยนะยิมบากษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดครับทรงครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง 3,000 ปีแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกกษัตริย์โอโยนะยิมบาแห่งยูกันดาสิ้นพระชนและก็เคยได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี1995หลังเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโตโรขณะมีพระชนมายุเพียง 3,000 ปีได้รับการฝังพระศพผู้บรรเทาที่เมืองพอร์ตพอร์เทลกษัตริย์โอโยครับซึ่งมีพระชนมายุ 34,000 ปีสิ้นพระชนเมื่อเดือนที่แล้วในสหรัฐซึ่งพระองค์เดินทางไปรักษาอาการโรคมะเร็งในพิธีทางศาสนาซึ่งมีประชาชนผู้ร่วมเอาไว้อาลัยสมาชิกพระราชวงศ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรเข้าร่วมนะครับมีการประดิษฐานหีบพระศพไว้เคียงข้างพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงรูธโคมุนทาเลกล่าวต่อผู้ร่วมพิธีว่ากษัตริย์โอโยทรงใช้เวลากว่า1ปีเข้ารับการตรวจแล้วก็ประเมินอาการทางการแพทย์ในยูกันดาก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแพทย์นะครับเชื่อว่าอาการปวดของกษัตริย์เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าโรคแผลในกระเพาะอาหารและเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในที่สุดโรคมะเร็งก็แพร่กระจายไปมากแล้วครับคำกล่าวของเจ้าหญิงโคมุนทาเลว่ากษัตริย์โอโยทรงเลือกที่จะเก็บเรื่องพระอาการประชวรไว้เป็นการส่วนพระองค์เพราะทรงเชื่อว่าจะทรงหายจากพระโรคนะครับและไม่ต้องการสร้างความวิตกให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือประชาชนในราชอาณาจักรครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะกับทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีเจ้าป้าดิจิวนานะคะจากอสมทระนองค่ะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองซึ่งก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่ดีเจของแต่ละสถานีของภาคใต้ของอสมทเนี่ยนำข่าวมาให้เจ้าป้าได้เล่าซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปสัปดาห์นี้ถึงเรามาเจอกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้สำหรับรายการดีๆที่อยากรู้เรื่องอะไรในปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรารายงานให้ทราบกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งก็ออากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูกันที่ข่าวจากทางจังหวัดระนองกันก่อนนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังก่อนเลยนะคะสำหรับช่วงแรกกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็มีในส่วนของการจัดประชุมนะคะสำหรับจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปค่ะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 13:30 น.ค่ะที่ห้องประชุมกรมสุ่มชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองรวมทั้งรับทราบผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนตำบลเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามความก้าวหน้าสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดระนองเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือว่าวันแมปนั่นเองนะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดระนองเพื่อให้การจัดทำการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติการบริหารจัดการพื้นที่และการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปนั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะจังหวัดระนองนะคะ

0: นำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่วัดนกงามตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานสำหรับพิธีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางระมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดระนองได้มีการกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในเดือนกันยายนนี้จำนวน2ครั้งค่ะซึ่งก็เป็นวันที่5กันยายน2569นะคะที่วัดอุปนันทารามตำบลขอนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้ววันที่11กันยายน2569ที่วัดนกงางตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและใช้โอกาสวันธรรมสวนะในการสืบสารพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ได้เข้าร่วมพิธีกันที่ศาลาการประเรียนวัดนกงางซึ่งทางท่านประธานนะคะก็ได้มีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรมจากนั้นศาสนพิธีพิธีกรก็นำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5โดยพระมหาลือชากุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดนกงางประธานสงฆ์ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาจำนวนหนึ่งกันก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมกันกรวดน้ำรับพรและบันทึกภาพท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนสำหรับโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนมุ่งสร้างกระแสให้ประชาชนได้พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงรณรงค์การแต่งกายด้วยภาพไทยในการเข้าวัดเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟ้าข่าว

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปติดตามข่าวกันจากทางดีเจลักษณัยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกรมการปกครองขานรับมติครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเรื่องของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัว

0: เรือนไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2519ณจังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็วๆนี้ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจําพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลจะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและชุมชนจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนทั้งนี้กรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายน2519และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปสำหรับนายทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่เร่งรัดกำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการปกครองในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีบ้านเลขที่มีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงพร้อมสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ของฝ่ายปกครองในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบเวลาเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีข้อมูลทุกพื้นที่เข้าถึงความช่วยเหลือและประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณดีเจลักษณะนะคะจากอสมท.สงขลาค่ะก็ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะชัยชนกดันการศึกษาดิจิทัลนครจับมือดิป้าเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามโกลวิทดิจิทัลปั้นกำลังคนรับโลก AI พร้อมติดตามโครงการ Coding for Better Life รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เดินหน้า Coding for Better Lifeเยี่ยมชมผลงานเยาวชนในงาน EduTech Horizon 2026 Beyond Brown Dairies พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ Glow with ดิจิทัลระหว่างดีป้าและโรงเรียนมุ่งใช้ดิจิทัลในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการมอบเวเตอร์สเตชันสร้างห้องเรียนจากข้อมูลจริงโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Coding for Betterlife โดยมีนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวนันทวรรณวิเทียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2นางสาวชมภารีชมพูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประชาอัศวธีระผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงว่าที่ร้อยตรีสรายุทธเจียนมาศในอำเภอพระพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนก็ให้การต้อนรับค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการใช้ THAI Passport ให้กับนักเรียนและเยี่ยมชมผลงานนักเรียนในงาน EduTech Horizon 2026 Beyond Brown Dailies ภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะคะนำ Crowding เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสะท้อนศักยภาพคนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานแห่งอนาคตซึ่งก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Glow with Digital ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นสักขีพยานค่ะสำหรับความร่วมมือดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษายกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมสร้างโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่นะคะนอกจากนี้ก็มีการมอบชุด Weather Station หรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ เป็นกิจกรรมที่เป็นมากกว่าการส่งเสริมCrowdingแต่เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีครูนักเรียนข้อมูลจริงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: คุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรายังคงอยู่กันตรงนี้นะคะซึ่งยังคงมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังไปภูเก็ตกันบ้างคุณผู้ฟังนะคะตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI โดรนยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวค่ะโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมซีเบดแกรนด์โฮเทลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยมีพันตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนายธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนายสรายุทธมันลำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนายรังสิมันกิ่งแก้วประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้งานปืนไฟฟ้าของตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกับได้มีการติดตามแนวทางการนำเทค

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยตลอดจนร่วมกันหารือกับตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพตำรวจท่องเที่ยวในด้านคนเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเชิงรุกป้องกันเหตุและเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตก็ยังได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาภูเก็ตโมเดลด้วยการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ3มิติโดยใช้โดรนร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อสนับสนุนการวางแผนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับการพัฒนากำลังพลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าให้กับตำรวจนักท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 1,250 นายพร้อมสนับสนุนปืนไฟฟ้าจำนวน450กระบอกเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์โดยเน้นการใช้งานอย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ยังได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการโดยมีโดรนจำนวน128ลำและรถสายตรวจโดรนจำนวน32คันประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งการเฝ้าระวังการตรวจการป้องกันเหตุตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภูเก็ตโมเดลในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลภาพ3มิติเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของสายตรวจโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนเช่นภูเขาป่าโขดหินและพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอาจพัดหลงหรือประสบเหตุเทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่บันทึกได้เช่นการตรวจนับจำนวนคนและยานพาหนะการแบ่งพื้นที่ตรวจจับการเฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจโทศักดิ์ศิราก็ได้กล่าวด้วยว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็จะช่วยให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นโดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่ก่อนเกิดเหตุและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานสำหรับการวางแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเช่นนักท่องเที่ยวพัดหลงในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะนำข้อมูลพื้นที่ที่จัดเก็บไว้มาใช้วิเคราะห์ตำแหน่งและวางเส้นทางเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันในพื้นที่จัดงานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากระบบ AI ก็ยังสามารถช่วยตรวจนับจำนวนคนและประเมินความหนาแน่นของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาขับเคลื่อนให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าการหารือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการผลักดันการใช้โดรนและระบบ AI ภายใต้ภูเก็ตโมเดลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันเหตุตรวจการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยมุ่งให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นพร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ
คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้กันได้ใหม่นะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดรับฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการจะลงสื่อ

ฆษณานะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สถานีวิทยุอสมทที่คุณฟังรับฟังอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าดีเจวันนาได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ปากใต้บ้านเราข้าวสร้างตัวปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขา

26ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech Exhibition and Conference 2026ซึ่งจัดขึ้นณกรุงเทพระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญโจทย์สำคัญร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพต้นทุนธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมกันนี้ได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นตัวรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เกิดขึ้นจริงเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและเศรษฐกิจมุ่งพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37คาดว่าจะสร้างงานได้กว่า 82,000 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติในทุกมิติทั้งก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนและเทคโนโลยีสะอาดโดยอาศัยจุดแข็งจากตำแหน่งยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคกกต.เริ่มประชุมลงมติสำนวนหัวสว

0: 229คนลุ้นชี้ขาด7ข้อกล่าวหาตำรวจคุมเข้มรอบสำนักงานก่อนแถลง15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มประชุมเพื่อลงมติในสำนวนคดีหัวสว229คนกกต.มาครบทั้ง7คนเบื้องต้นสำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่ในการแถลงข่าวบริเวณชั้น2ของสำนักงานจัดเก้าอี้สำหรับผู้แถลงไว้2ตัวและจัดที่นั่งให้สื่อมวลชนติดตามการแถลงข่าวประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวโดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวจำกัดสำนักข่าวละไม่เกิน3คนโดยขณะรอบทางเข้าสู่ราชการด้านสำนักงานกกต.วางรั้วกั้นเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรค21คนและเครือข่ายพรรค20คนโดยใน229คนมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยบางส่วนรวมถึงนายนิมิตชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการพิจารณาคำร้องดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งปฏิบัติการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและสอบปากคำพยานกว่า700ปากจนสรุปสำนวนเห็นว่ามีมูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวม229คนจากนั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อตัวอย่างชุดที่36ซึ่ง5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนผลการลงมติครั้งนี้ของกกต.มีแนวทางในการพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องแค่บางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบ

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสวสำรงยื่นกกต.ขอวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสวรอบคอบและอิสระพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสวสำรองในกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีการทุจริตเลือกสวบนพื้นฐานพยานหลักฐานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดเผยเหตุผลการวินิจฉัยของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและสยบข่าวลือในสังคมพร้อมเรียกร้องให้มีการแถลงมติอย่างตรงไปตรงมาทันทีโดยรายละเอียดในคำวินิจฉัยสามารถเผยแพร่ตามมาภายหลังได้จากนี้พลตำรวจโทคำรบได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติกรณีพยานที่16กลับคำให้การโดยระบุว่าพยานรายดังกล่าวเคยเข้าให้การต่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26หลายครั้งพร้อมทนายความพนักงานสอบสวนและอัยการจนกกต.รับไว้ในสำนวนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่กลับมาเปลี่ยนคำให้การในเดือนตุลาคมหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลอนุทินและการตั้งคณะอนุไต่สวนชุดที่36จึงขอให้กกต.ทบทวนให้น้ำหนักพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการอ้างว่าถูกชุดดำข่มขู่เนื่องจากหากมีการข่มขู่จริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีอาญาตามกระบวนการคุ้มครองพยานพร้อมย้ำว่าได้นำโพยจริงมากว่า10ฉบับที่มีสภาพยับยุ่ยี่ซึ่งเขียนขึ้นที่โรงแรมต่างๆส่งเข้าสำนวนแล้วทั้งนี้หากกกต.มีมติยกคำร้องและเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้พิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงก์แค่4เดือนย้ำข่าวค่าดำเนินการ60ล้านไม่จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ว่าจากการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอเข้ามาซึ่งในข้อเสนอเหล่านั้นเชื่อว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มีส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้โดยยืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังคงเดินรถต่อให้อีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570ไม่ใช่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนแต่จะได้เป็นรายได้จากการเดินรถเท่าไหร่ทางบริษัทจะขอรับไว้เพียงเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชนโดยตรงหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกของรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อในการเดินรถพลดอนถกอนุกรรมการต้านสินบนจับมือเอกชนแก้ระบบอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีลดใช้ดุลพินิจปิดช่องเรียกรับสินบนนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายโดยที่ประชุมได้หารือหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยต่ำมากเมื่อปี2568นายกรัฐมนตรีจึงให้ไปดำเนินการยกระดับตัวเลขให้สูงขึ้นซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือกับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถึงแนวทางและมาตรการป้องกันการเรียกและการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐโดยมี2เรื่องใหญ่คือการอนุมัติและอนุญาตโดยแนวรายละเอียดคือการซื้อความผิดโดยปปท.จะรับไปดูเรื่องนี้และการซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และปปท.โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ระบบและกระบวนงานควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
13: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
14: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
15: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

เข้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิภาในละเขตนะคะอยู่ด้วยกันกับโปรดีๆต้อนรับนะคะในช่วงเกษียณอายุราชการผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์นะคะผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295 บาทผ้าขนหนูฟอรีน่านะคะราคาพิเศษ59 บาทโกลเด้นซีบรานะคะยีนนะคะมีคุณได้เลือกกันเยอะมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะเห็นแล้วโหกางเกงขาสั้นสวยมากในราคา299 บาทแล้วก็มีหลายสีคุณได้เลือกนะคะลดสูงสุดถึง 50% นะคะโปรพิเศษของเราซื้อ1แถม1นะคะกับโกลเด้นซีบรายีนนะคะไปเลือกกันได้เลยที่บริเวณลานโปรชั้น1โคลอเซียมพัทลุงค่ะอีก1แบรนด์นะคะกับแบรนด์ H&M เสื้อผ้ากางเกงนะคะหลากหลายในราคาพิเศษ168 บาทส่วนวันนี้พิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300 บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1โคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโคริส
0: คนระห่ำห้ามรอดหม
1: ั
0: ดต่อหมัดทำต่อคำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นไหนคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
3: ่เองจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: อัศจรรย์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
5: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครท่าทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: ผู้ชาย
6: ที่ยืนอยู่บ้านจี
0: พบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอา

0: Center
1: วันนี้นะคะกับโปร 9.9 ค่ะมีสินค้าราคาพิเศษนะคะศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะรวบรวมแล้วก็นำมาจัดโปรให้กับทุกท่านนะคะกับรองเท้าเฮฟวี่ลดสูงสุด 50% นะคะโปร 9.9 จัดโปรสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะและยังมีกระเป๋ามาเวลนะคะลด 50% ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่มองหาราคาพิเศษวันนี้วันพิเศษนะคะ 9.9 กับโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทกอร์เดนซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกวัยดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณถ้าประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
3: ่เองจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: สจันทร์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์วันทองคำสารภาพของหมอผีนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องคนระห่ำต้องรอดและภาพยนตร์ที่เข้าโรงวันนี้วันแรกนะคะก็จะมีเรื่องโฮปนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นเรื่องสองสาวมิติมหาเสน่ห์นะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะโคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะส่วนช่วงนี้นะคะโรงเรียนสถาบันองค์กรต่างๆนะคะที่อยากจะชมภาพยนตร์เป็นหมู่คณะก็สามารถสอบถามโดยตรงนะคะแชทกันมาได้เลยในเพจในราคาพิเศษนะคะไปกันที่เซเว่นเซ่นนะคะส่วนเซเว่นเซ่นในช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเป็นควอตนะคะควอตละไม่ใช่เป็นคอร์สเป็นคอร์สละ99บาทนะคะวันนี้วันเดียวกับโปร 9.9 นะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะพบกับรสชาติใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตกาแฟมัคคิโต้ฟิชชี่มะม่วงซอร์เบทนะคะโยเกิร์ตปีโป้แล้วก็เฟรชโยเกิร์ตนะคะชื่นชอบรสชาติไหนไปกันได้เลยที่เซเว่นเซ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเทสชิมดูก่อนว่ารสชาตินี้อร่อยไหมนะคะก็ขอชิมได้นะคะสอบถามพนักงานเราได้เลยนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

0: มการค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโคริส
0: คนระห่ำห้ามรอดหม
1: ั
0: ดต่อหมัดคำต่อคำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตแทมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
3: ่เนนจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: อัศจรรย์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
5: พี่เอ็นยี่พันจี
0: พบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที
6: ่
0: คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่เคยเซียนซินิเพล็กซ์พัทลุงส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ
7: โอ้โห

ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติประชุมเชื่อมโยงข้อมูลการเงินสกัดธุรกรรมต้องสงสัยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยครั้งที่2/2569หรือคณะกรรมการ Connect the Dot ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเอกนิติกล่าวก่อนประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานเฉพาะของแต่ละแห่งเช่นธนาคารมีข้อมูลสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลด้านหลักทรัพย์หรือกรมศุลกากรมีข้อมูลนำเข้าส่งออกทองคำทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามต้องวิ่งไปขอข้อมูลแต่ละจุดภาครัฐจึงได้เริ่มจัดตั้งระบบ Connect the Dot ขึ้นมาเพื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนหรือ KYC การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและพิจารณารูปแบบการจัดทำระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.หน่วยงานตรวจสอบและปราบปรามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสถาบันการเงินกสท.และกระทรวงการคลังในฐานะภาพรวมเพื่อให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยรัฐบาลรื้อกติกาเครดิตเทอมอุดช่องรายใหญ่ยื้อจ่ายเงิน SME ด้านเกษตรไม่เกิน30วันด้านการค้าผลิตบริการ45วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการปรับปรุงกติกาเครดิตเทอมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจรายใหญ่ประวิงการชำระค่าสินค้าและบริการส่งผลให้ SME ขาดเงินทุนหมุนเวียนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เครดิตเทอมโดยกำหนดกรอบการชำระเงินแก่ SME สำหรับสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปขั้นต้นไม่เกิน30วันส่วนภาคการค้าการผลิตและบริการทั่วไปไม่เกิน45วันเว้นแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรและสามารถชี้แจงได้จุดสำคัญของการปรับกติกาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกำหนดจำนวนวันแต่เพิ่มมาตรการป้องกันการเอาเปรียบ SME โดยผู้ซื้อรายใหญ่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนห้ามประวิงเวลาจ่ายโดยไม่มีเหตุผลและห้ามเปลี่ยนเครดิตเทอมหรือเงื่อนไขสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย60วันทั้งนี้กรอบเครดิตเทอม30และ45วันอยู่ในหลักเกณฑ์เดิมแล้วการปรับปรุงครั้งนี้จึงมุ่งอดช่องว่างในการบังคับใช้และเพิ่มความชัดเจนของหน้าที่ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งร่างกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: ัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
8: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
3: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชค่ะกลับมารายงานตัวกันที่นี่ในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณภาพดีมากราคาคุ้มมากๆจากบุญพืชวันนี้ถูกและดีและมีโปรโมชั่นในโอกาสฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงมาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรกับบุญพืชกันดีกว่าปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
2: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30 30แต่ช่วงนี้มันอยู่34 35บางทีก็ถึง36 37
3: เคมีเพิ่งได้แค่แต่38 37ซึ่งวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกคิดนั้นต่อได้2 3อาทิตย์ซึ่งพอคิดประจําก็เลยอยู่ที่36 37อยู่มาประมาณตลอดเลยแต่บุญพืชนี่จะอยู่เสมอเลยดีทั้งพอใจมากเลยแต่วันนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจมีพิษเลยในชายนี้
1: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: บุญพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
3: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30ความเด็ดในช่วงนี้มันอยู่34 35บางทีก็ถึง36 37
4: เคมีเพิ่งได้แค่แต่38 37ซึ่งวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกคิดนั้นก็ได้ซ่อมตามอาทิตย์ซึ่งพอคิดประจําก็เลยอยู่ที่36 37อยู่มาประมาณตลอดเลยแต่ปืนนี่จะอยู่เสมอเลยดีต้องพอใจมากเลยในวันนี้แต่ว่าเลยตัดสินใจไม่พิษแล้วไปใช้นี
2: ้ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ
5: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
0: ซื้อต้าต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
6: โลนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะอย่าลืมอย่าช้าและอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้รอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะเอิ้นมาพูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกับทีมงานบุญพืชกันได้นะคะที่สายด่วนบุญพืชเนอร์086-184-9000ค่ะ086-184-9000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544

0: พิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืชพลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ใช้เป็นตัวเสริมเพื่อให้ธาตุอาหารหลักทำงานได้ดีขึ้นและมีพลังที่เพิ่มขึ้นพลังบุญพืชสามารถใช้หว่านเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ทุกสูตรเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับพืชพลังบุญพืชช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดด่างดินแน่นดินแข็งและดินเสียพลังบุญพืชได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรทดสอบประสิทธิภาพและความแรงของพลังบุญพืชได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี

0: ็นพลังหรือว่าจะเป็นบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชแน่นอนค่ะหาซื้อก็ง่ายราคาก็คุ้มมากๆยุคเศรษฐกิจที่ราคาผลผลิตเราเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแต่เราควบคุมต้นทุนการผลิตได้แล้วก็ควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ถ้าใช้บุญพืชค่ะหาซื้อทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆกันได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านนะคะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันแล้วใครยังไม่มั่นใจใช้ดีไม่ใช้ดีบุญพืชลองไปฟังพี่ยานะคะพี่ยาเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชมาโอ้โห20กว่าปีบุญพืชเรา25ปีพี่ยาก็ใช้มา20กว่าปีแล้วนะคะในสวนยางพาราที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังวันนี้ตามโกใหญ่ไปคุยกับพี่ยากันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ใช้บุญพืชมากี่ปีแล้วครับ
3: 20กว่าปีแล้วค่ะ
2: โอ้โหใช้มาเป็น10ปีแสดงว่ายังยืนหยัดกับบุญพืชมาตลอดใช่ไหมครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ไม่คิดเปลี่ยนแปลงเป็นแบรนด์อื่นเลยครับ20ปีนี้ที่ใช้บุญพืชมา
3: สวนเป็นของน้องเขาน้องก็ใช้นี่มาตลอดอะค่ะ
2: ยืนหยัดกับบุญพืชมาตลอด20ปี
3: ค่ะตั้งแต่ยางเริ่มตัดได้
2: เป็นยังไงครับพี่ที่ใช้บุญพืชในสวนยางพารามา20ปีเนี่ยบอกผมหน่อยนะฮะ
3: หน้ายางนิ่มน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีตกยางนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ดีค่ะ
2: และสภาพดินเป็นยังไงครับ
3: ไม่แข็งอะค่ะมีสังเดิมไส้เดือน
2: ใช่แล้วดินเองมีไส้เดือนจริงไหมครับ
3: ค่ะค่ะมีค่ะ
2: ดินดีขึ้น
3: ค่ะไม่แข็งกระด้าง
2: เมื่อก่อนไม่ใช้บุญพืชเนี่ยดินมันต่างกันเลยใช่ไหมแตกต่างกันเลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะค่ะ
4: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีบุญพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย
2: นั้นเมื่อดินดีเนี่ยพี่ยาสังเกตไหมครับว่าพืชมันจะโตดีและผลผลิตดีพี่ยาคิดอย่างนั้นไหม
3: ค่ะค่ะเพราะว่าน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู่ค่ะ
2: ผมถามนิดหนึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้เป็นพืชน่ะมันได้ขนาดนี้ไหมที่ว่าดินยังไม่ดีใช้แต่ปุ๋ยเคมีต่าง
3: ๆเคมีใส่ตอนยางยังไม่กรีดค่ะพอเริ่มกรีดได้ก็ใส่บุญพืชมาตลอด
2: มันต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อก่อนไหมยังไม่ใช้เป็นพืชเนี่ยพี่ยาเปลี่ยน
3: ต่างกัน
2: เ
3: ปล่าต่างกัน
2: มันเป็นยังไงใช้เป็นพืชเป็นยังไง
3: ผลผลิตดีขึ้นน้ำยางก็เยอะขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ดี
2: ที่ใช้บนพืชเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: เมื่อก่อนใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยยิ่งใช้ระบบดินมันยิ่งเสียถ้าดินเสียเนี่ยพืชก็ผลผลิตไม่ดีหน้ายางตายเนื่องจริงไหมครับ
3: ค่ะ
2: ตรงนี้เกษตรกรมีปัญหากันเยอะมากเนาะปุ๋ยเคมีไม่ใช่ไม่ดีดีนะครับแต่อยากให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักใช้รู้จักใช้แบบไหนถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะปุ๋ยเคมีขาดไม่ได้ถ้านานๆเอามาร่วมหรือผสมสารกับบุญพืชดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะอย่างพี่ยาใช้มาบุญพืชมา20ปีหนึ่งมันป้องกันดินทำให้ดินดีใส่บุญพืชไปดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามแบบธรรมชาติใช่ไหมผลผลิตดีเปลือกนิ่มหน้ายางดีหน้ายางนิ่มอย่างเงี้ยนะ
4: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินได้ๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: สามเด็ดหนึ่งที่ยาใช้ปุ๋ยพืชในสวนยางพาราใช้อย่างเดียวหรืออ
3: ย่างเดียวค่ะอย่างเดียวค่ะไม่ร่วมค่ะใช้อย่างเดียวค่ะ
2: ฮะ20
3: ใช้ปุ๋ยพืชอย่างเดียว
2: ใช้ปุ๋ยพืชอย่างเดียวเลยนะ
3: ค่ะ
2: โอ้โหลดต้นทุนไหมครับ
3: ลดค่ะ
2: บางท่านเกษตรกรว่าใช้ปุ๋ยพืชอย่างเดียวกลัวไม่ได้ผลกลัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่หรอกก็ใช้มาตั้งแต่เปิดกรีดก็โอเคนะเปอร์เซ็นต์ดีกว่าใช้ปุ๋ยเคมี
2: และครับบอกใช้ปุ๋ยพืชแล้วมันช้ากว่าเคมีพี่ยาบอกผมหน่อยยังไงครับ
3: ไม่หรอกเราก็ต้องใส่แบบต่อเนื่องอ่ะไม่ได้ใส่นู่นนี่นั่น
2: พี่ยามั่นใจเลยไหมใช้ปุ๋ยอย่างเดียว20ปีนะ
3: ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะ
2: นี่แหละครับบางท่านโทรมาถามผมว่าใช้ปุ๋ยพืชมันไม่เห็นประโยชน์อะไรไม่มีกิริยาตอบสนองอะไรเลย
3: มันต้องใช้เวลาค่ะ

0: มันไม่ปุ๊บปั๊บเหมือนเคมีปุ๊บปั๊บโอเคแหละมันก็ดีแต่ใช้ไปนานๆมันก็ดินเสียหมด
1: ผมอยากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าใจเย็นสักนิดหนึ่งใช้บริเวณถูกไหมครับอย่างที่ยาบอกให้เวลามันสักนิดสัก2หรือ3เดือนถ้ามันดีแล้วมันจะดีแบบธรรมชาติดีระยะยาวเลยถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ต่างกับใช้ปุ๋ยเคมีอย่างที่ยาบอกระยะมันสั้นกินไวหมดไวใช้ไปนานๆระบบดินตายระบบดินเสียในเมื่อระบบดินเสียพืชก็แย่ถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่นะครับข้อแตกต่างระหว่างใช้ผงพืชกับปุ๋ยเคมีนะฮะถ้าพี่น้องเกษตรกรทั่วไปขาดปุ๋ยเคมีไม่ได้เอามาร่วมเนาะในอัตราพืช2หรือ3กระสอบต่อเคมี1กระสอบอย่าไปใช้เคมีอย่างเดียวเนาะถามพี่ยานิดนึงอ่ะใช้ผงพืชมา20ปีสภาพต้นสภาพใบเป็นยังไงครับใบแตกต่างกันยังไง
0: ก็ดีค่ะเขียวไม่เหลืองไม่แห้ง
1: ใบใหญ่ไหม
0: ใบใหญ่ค่ะใบใหญ
1: ่เขียวนานไหมครับ
0: ค่ะเขียวนานไม่ร่วงง่ายแตกต่างค่ะแตกต่าง
1: เคมีเขียวไวหมดใบยังเพิ่มเขียวนานถูกไหม
0: บนพืชมันจะเขียวฟิตเลยเคมีแบบเขียวเหลือง
1: ผมเข้าใจเกษตรกรทั่วประเทศนะว่ายังขาดเคมีไม่ได้ผมนึกบอกว่าปุ๋ยเคมีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่อยากให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักใช้รู้จักใช้แบบไหนเอามาร่วมผสมสารกับพืชเหมือนพี่ยาเนี่ยพี่ยาตัดปุ๋ยเคมีออกเลยใช้แต่พืชอย่างเดียวมา20ปีถูกไหมครับ
0: เนี่ยพืชเพิ่งเอามาลงตะเกีย
1: บพอดีลูกน้องไปส่งพืชให้พี่ยาด้วยให้ลูกน้องขอเบอร์พี่ยามาหน่อยเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์สดๆเลยนะผมถึงโทรมาสัมภาษณ์พี่ยาลูกน้องกำลังไปส่งปุ๋ยให้พี่ยาด้วยถูกไหมครับอยากฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยที่ใช้พืชมา20ปีเนี่ยมันดีอย่างไรเนาะฝากบอกผมหน่อยครับ
0: ก็ดีอ่ะนั่นแหละเปลือกนิ่มหน้ายางนิ่มแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางดี
1: ไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์ตัวไหนเลยใช่ไหมแบรนด์อื่นเลยใช่ไหม
0: ค่ะไม่เคยค่ะสวนนี้ใส่อันนี้มาตลอด
1: มั่นใจเลยพี่จากับผมไม่ใช่น้ำม้ากันใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: นี่กำลังใส่พืชในสวนอยู่ด้วยใช่ไหมครับผม
0: น่าค่ะตะเกียบลูกเด็กเอามาส่งให้อ่ะ
1: น้ำพี่ยาฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมหน่อยครับเผื่อเกษตรกรมาถามว่าพี่ยาใช้พืชจริงมา20ปีมันใช้ดีแบบเนี้ยเนาะฝากผม
0: จริงค่ะจริงค่ะ
1: พี่ยาอยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
0: 26/1ค่ะหมู่12ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนค่ะ
1: จังหวัดตรังเนาะขอบคุณพี่ยามากนะครับที่ให้ผมสัมภาษณ์วันนี
0: ้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เกษตรกรไทยมั่นใจเลือกใช้บุญพืชไม่ว่าจะทำสวนยางพาราไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวรับรองว่าใช้แล้วติดใจพี่ยาติดใจใช้มา20กว่าปีไม่ดีจริงไม่ใช้มาอยู่ได้จนถึงวันนี้นะคะ20กว่าปีเป็นประกันบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมั่นใจใช้บุญพืชไม่ว่าจะเป็นสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวบุญพืชใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดค่ะและยิ่งวันนี้ถูกและดียังไม่พอมีโปรโมชั่นด้วยคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยโอกาสที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับโปรโมชั่นของบุญพืชนะคะต้องรีบเลยเพราะว่าโปรนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วเนอะ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
4: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
5: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืช @bp2544
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลอง

0: สารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าตาก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแล้งแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: จากบุญพืชค่ะฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์เลยทีเดียวนะคะต้าต้าเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ฟังคุ้มมากมากจากบุญพืชนะคะซื้อ2แถม1ก็คือซื้อ2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดคละสูตรได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพลังเดอะคิงหรือว่าบุญพืชอันนี้ก็มีโปรเหมือนกันซื้อ10แถม1ค่ะคละสูตรได้เนาะถ้าหากว่าเป็นของแถมก็แถมของแถมเลือกได้นะคะสำหรับพลังเดอะคิงหรือว่าบุญพืชซื้อ10กระสอบของแถมจะเลือกเป็นบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบทันทีเลยนะคะคุ้มสุดๆจากบุญพืชรีบเลยนะจ๊ะวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านย้ำกันชัดๆอีกทีจะหมดเขตวันที่30กันยายนนี้เต้าอั้นนะเจ้า เพราะฉะนั้นใครตุนได้ตุนเก็บได้เก็บใช่ไหม ช่วงนี้ซื้อของใน TikTok บ่อยหุ้ยตุนได้ตุนเก็บได้เก็บจิ้มได้จิ้มอะไรอย่างเงี้ย ตุนก็ติดมาขออภัยแต่ว่ายังไงล่ะถ้าเกิดพอมีกำลังซ้าพอมีสตุ้งสตังที่จะตุนนะคะตุนแนะนำเลยตุนไว้ได้เลยนะคะเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยยิ่งช่วงนี้นี่ราคาปุ๋ยเคมีไม่แน่ไม่นอนนะคะเราเอาแน่นอนกับชัวร์ๆกับบุญพืชกันก่อนดีกว่าเนาะ

0: 9000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือว่าจะเป็นที่ ID Line บุญพืชก็ได้ ID Line บุญพืช @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: ราคาผลผลิตจะตกต่ำแค่ไหนบุญพืชยังช่วยให้เกษตรกรมีกำไรได้

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมไอ้คำป่องเมืองละปูนนะครับได้มีโอกาสมาเอาหาพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดลำปางนะครับผมก็ขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับเกษตรกรท่านหนึ่งที่ปัญจัยบุญพืชแนะนำตัวหน่อยครับผม
2: ผมประพาสงิ้วงาม
1: คุณลุงประพาสงิ้วงาม
2: บ้านเลขที่200หมู่ที่5ตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะลำปาง
1: คุณลุงประพาสเป็นเกษตรกรที่ได้ข่าวว่าเป็นเกษตรกรที่เมื่อก่อนเป็นข้าราชการแล้วก็โอลี่มาทำสวนผลไม้พอดีผมได้รับข้อมูลจากน้องคอเซ็นเตอร์ครั้งแรกบอกว่าคุณลุงประพาสเป็นเกษตรกรที่ใช้บุญพืชของเราปลูกอะไรบ้างครับ
2: ตอนแรกใช้กับมะขามหวาน
1: มะขามหวานก่อน
2: มะขามหวานเมื่อก่อนใช้เคมีตลอดเน
1: า
2: ะ
1: มะขามหวานนี่ใช้เคมีตลอดตอนนั้นยังไม่รู้จักบุญพืชใช่ไหมครับ
2: รู้จัก
1: แล้วแต่ยังไม่ใช้
2: ไม่ใช้
1: โอเคครับ
2: นี่ใช้กับมะขามมันได้ผลฝักใหญ่ฝักอ้วนฝ
1: ัก
2: จะไม่แตกที่ผมลองใช้นี่นะมะขามผมใช้เคมีฝักมันแตก
1: อ๋อใช้เคมีนะมะขามเนี่ยฝักแตกเลยมาใช้บุญพืชดูผสมร่วมกันก่อนผลมันออกมาที่ว่าไม่แตก
2: ไม่แตก
1: อันนี้คือความประทับใจที่ว่าครั้งแรกคือไม่แตก
2: ใช่
1: คือใช้กับมะขามนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับย้อนไป
2: ประมาณ2ปีแล้วก็มาปลูกฝรั่ง
1: นี่ใช้บุญพืชกี่ปีแล้วครับ
2: 5ปี
1: 5ปีก็หมายความว่ามะขามเนี่ย7ปีละหมายถึงย้อนหน้าไปปลูกมะขามก่อน
2: ครับผม
1: มะขามแล้วใช้แล้วมันได้ผลดีก็เลยมาปลูกฝรั่งที่เรามาดูกันนี่คือด้านหลังนี่คือฝรั่ง
2: ใช่
1: ฝรั่งที่ปลูกนี่คือพันอะไรครับ
2: พันกิมจู
1: เนื้อที่ปลูกฝรั่งนี่กี่ต้นครับ
2: ฝรั่งนี่ประมาณ35ต้น
1: 35ต้นเมื่อกี้ผมดูเมื่อตอนเดินเข้ามานั้นมีน้อยหนาด้วย
2: มีมั้ยเนี่ย
1: น้อยหนาได้ใช้บุญพืชมั้ยครับ
2: ใช้หมด
1: ที่ประทับใจก็คือฝรั่งนี่35ต้นเมื่อกี้บอกผมว่าได้กี่ลูกนะครับ
2: ก็ประมาณ10,000
1: ประมาณ10,000ลูกโอ้แสดงว่าหมายถึงมันออกผลผลิตดีเนาะครั้งแรกที่รู้จักบุญพืชเนี่ยประมาณ5ปีหรือว่า7ปีที่แล้วรู้จักครั้งแรกเนี่ยรู้จักยังไงครับ
2: ผมฟังวิทยุตลอด
1: ฟังวิทยุ
2: คำป๋องเนี่ยนะ
1: คนจัดชื่ออะไรครับ
2: คำป๋องมือ
1: คู่อันนี้ย้อนรอยไป7ปีที่แล้วนะครับหลังจากฟังแล้วรู้สึกยังไงอยากลองหรือว่ายังไงครับ
2: ก็มันมีปัญหาหลายๆอย่าง
1: ครับ
2: ทีนี้ผมฟังว่าเกษตรกรที่อื่นก็ใช้ผสมกัน

0: ครับใช้ร่วมครับ
1: ใช้ร่วมทีนี้ผมก็อ้าวลองร่วมมั่ง
0: ลองร่วมมั่ง
1: ทีนี้มันได้ผล
0: อ
1: ะ
0: อ๋อมันได้ผลแต่ที่บอกเมื่อกี้คือครั้งแรกใช้ลองร่วมก็คือใช้กับมะขามแล้วมันได้ผลเมื่อกี้คุณลุงประภาสบอกว่าใช้กับมะขามเนี่ยคือฝักไม่แตก
1: ฝักไม่แตกใหญ
0: ่ฝักใหญ
1: ่ฝักอ้วน
0: อ้วนอวบอันนี้คือข้อดีเวลาใช้บุญพืชกับมะขามให้ลุงประภาสเล่าเรื่องการใช้บุญพืชกับฝรั่งที่ประทับใจที่มันเห็นผลได้ชัดคือประทับใจเรื่องด้านไหนครับ
1: ดูใบนะใบเขียว
0: ใบมันเขียวแล้วเรื่องผลแล้วครับผลนี่เป็นยังไง
1: ดีมากครับผมว่านะ
0: ติดผลมากคือติดดกครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมเข้ามาผมสังเกตเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขุดคุยดูดินเนี่ยดินดีมากเลยนะครับเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นดินที่ทางเหนือเขาเรียกอะไรดินมะแห
0: ่ดินมะแห่มันดำดีนะผมดูมัน
1: ดำ
0: ดำ
1: แต่ใส่น้ำแล้วมันจะอ่อนยุ่ย
0: อ่อนยุ่ยถ้าได้น้ำแล้วอ่อนยุ่ยอันนี้คือทางดินเนี่ยใส่บุญพืชอยู่แล้วทั้งข้างบนทั้งใบทั้งลูกทั้งผลนี่เมื่อกี้บอกว่าพ่นตะตาเลยครับ
1: พ่นครับ
0: การพ่นนี่กี่วันพ่นครับ
1: ประมาณ15วัน
0: 15วันพ่น
1: อย่างน้อย15วัน
0: 15วันพ่นครั้งนึงดูลูกมันนะครับดูลูกอันนี้ลูกนี่เราต้องห่อตลอดใช่ไหมครับ
1: ต้องห่อทั้งหมด
0: คือจะห่อนี่คือประมาณอายุได้กี่วันหรือว่าต้อง
1: ประมาณห่อนิ้วโป้งมือนี่ต้องห่อละ
0: อ๋อคือ
1: ไม่ทันแมลงวัน
0: แมลงวันทอง
1: ลุงนี่จะไม่ใช้สารเคมีเลยนะ
0: ส่วนนี้จะไม่ใช้สารเคมีนะครับคือฉีดพ่นด้วยตาเราอย่างเดียวแล้วก็ทางดินเนี่ยใส่บุญพืชบุญพืชที่ใช้ผมแอบมองเมื่อกี้ในโกดังใช้ทั้ง2สูตรใช่ไหมครับกระสอบสีน้ำเงินและสีชมพูน้ำเงินก็บำรุงต้นสะสมอาหารสีชมพูก็เร่งผลทั้งเนื้อจัมโบ้วันนี้เราบุญพืชนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสวนของคุณลุงประภาสงิ้วงามก็บอกเล่าเรื่องราวการใช้บุญพืชละครั้งแรกใช้กับมะขามและใช้กับฝรั่งน้อยหนาด้วยได้ประสบผลสำเร็จอยากจะฝากลุงประภาสครับฝากอะไรไปถึงเกษตรกรที่เขายังไม่เคยใช้เป็นเกร็ดความรู้นิดๆหน่อยๆว่าใช้บุญพืชแล้วจะดียังไงที่ลุงประภาสใช้มาเป็นยังไงระยะเวลา7ปีที่รู้จักบุญพืชรู้จักต้าๆเรามาใช้แล้วเป็นยังไงขอฝากลุงประภาสผ่านรายการนิดนึงครับ
1: ผมประภาสงิ้วงามนะครับบ้านหนองมะแปบเนี่ย
0: หนองมะแปบครับ
1: ก็ได้ทำการปลูกฝรั่งได้ผลดีมากฝากเกษตรกรสนใจก็เข้ามาดูได้เข้ามาดูเข้ามาชมได้ที่ในสวนผม
0: อันนี้ FC ตัวจริงนะครับ FC บุญพืช7ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช้มา7ปีลุงประภาสงิ้วงามบ้านที่เรามาเที่ยวกันวันนี้อยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองมะแปบหมู่5หมู่5ตำบล
1: ศบปาด
0: ตำบลศบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวันนี้ทีมงานเราขอบคุณมากๆที่ให้พวกเราได้มาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอาเสียงดีๆไปบอกไปแชร์บอกเล่าเรื่องราวให้เกษตรกรท่านที่เขายังไม่เคยใช้บุญพืชได้หันมาใช้นะครับวันนี้ผมคำป๋องเมืองละปุนเป็นตัวแทนของบุญพืชขอบคุณครับผม
1: ครับครับ
2: คุณลุงประภาสงิ้วงามนะคะอยู่ที่แม่เมาะจังหวัดลำปางกับการใช้บุญพืชในสวนไม้ผลค่ะผลผลิตดีมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจเหมือนลุงประภาสค่ะ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: นะคะกับโปรโมชั่นดีๆในโอกาส25ปีบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชคงต้องลากันแล้วล่ะเวลาจะหมดแล้วนะคะขอคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพายุเข้าบ้างอะไรบ้างนะคะเดินทางไปไหนมาไหนร่มเสื้อกันฝนอย่าลืมติดไม้ติดมือไปด้วยเนอะด้วยความ

างคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 49

0: 0999 0999
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกรวม9รายเป็นจำเลยโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทางคู่ความบริษัทคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งวันนี้โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำสั่งศาลอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฝั่งไม่ขึ้นภายหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการสภาทนายความกล่าวว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับไว้เป็นคดีแบบกลุ่มยืนตามศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับพิจารณาคดีแบบกลุ่มพร้อมนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนโดยในวันนั้นศาลจะมีคำสั่งในคำร้องที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาว่าคดีที่รับดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่สุริยะสั่งตั้งศูนย์แก้ปลาหมอคางดำระดับจังหวัดกำชับวัชรพลลงพื้นที่เขื่อนลำปาวด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำว่าได้ลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำประจำจังหวัดในพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนโดยในการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วมอบหมายนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในสัปดาห์นี้หลังตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เพื่อเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดตั้งแต่ระยะแรกสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและตัวชี้วัดให้ชัดเจนประกอบการดำเนินการกับวงเงินงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำด้านนายวัชรพลกล่าวว่า15กันยายนจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเขื่อนลำปาวเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องเร่งควบคุมและจำกัดวงเร็วที่สุดสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงถึงที่มาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อพันปลาหรืออาจติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและ

0: ้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
9: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
10: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
11: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

Life Modern Music นะครับบ่ายสามจนถึงหกโมงเย็นนะครับอยู่กับทีเจแจ็คผู้น่ารักที่อสมทสงขลา 96.5 นะครับแล้วก็เป็นชั่วโมงของเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังส่งโหวตกันมาด้วยนะครับหลายๆเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตของเรานะตั้งแต่การรายงานกันไปเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันในสัปดาห์นี้ด้วยอย่าลืมนะครับว่าเพลงที่คุณขอมาเนี่ยทุกวันศุกร์เราก็จะรวบรวมสู่กันรายงานชาร์ตประจำสัปดาห์10เพลงฮิตก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะครับสำหรับการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสุขของผู้ปกครองนะครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ นะครับบัณฑิตจากมทร.เรียกได้ว่ามากันครบในทุกวิทยาเขตกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ได้รับการเข้าสู่การพระราชทานปริญญาบัตรนะครับจากท่านผู้แทนพระองค์นะเป็นองค์ท่านองคมนตรีนะครับวันนี้ท่านก็เดินทางมานะครับในการมอบพระราชทานปริญญาบัตรนะครับนั่นก็คือทางด้านของท่านองคมนตรีนะครับที่เดินทางกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะครับคุณผู้ฟังท่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่ก็จะถือว่าเป็นการสตาร์ทเริ่มต้นนะของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในพื้นที่ของภาคใต้นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคิวของทางด้านมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยก็จะรับพระราชทานปริญญาบัตรกันที่วิทยาเขตพัทลุงครับแล้วก็ต่อด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ

0: จะเป็นในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ครับช่วงนี้เนี่ยนะครับในเมืองหัดใหญ่เนี่ยก็น่าจะคลาคล่ำไปด้วยทั้งญาติญาติของบัณฑิตที่จะทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่นะครับก็คงจะคึกคักกันมากขึ้นสำหรับร้านอาหารต่างๆนะครับมากินมาเที่ยวมาช็อปนะโดยเฉพาะเรื่องของร้านอาหารของกินในเมืองหาดใหญ่ที่หลายๆคนนี่บอกว่าโอ้โหถ้ามาถึงหาดใหญ่นี่คือจะต้องหาของกินกันก่อนเลยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำมืดดึกดื่นหลากหลายรสชาติหลากหลายสไตล์คือให้แบบว่าเลือกกันจนอิ่มหนำสำราญพร้อมกับของฝากการช้อปปิ้งสินค้า
1: อสมทสงขลา
0: ก็มีมากมาย
1: แชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ช่วงนี้พกร่มกันไปด้วยกันละกันนะครับรู้สึกว่าอากาศในโซนของภาคใต้ฝนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียว

ันหน่อยดีกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่คนไทยเนี่ยก็เป็นกันเยอะคุณผู้ฟังมองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าดูว่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ว่าอาหารการกินต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนนะที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่ความเสี่ยงนี่ก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของเราเป็นหลักนะครับคุณผู้ฟังคือต้องบอกว่าการที่คุณกินอยู่นะฮะเอาแบบว่ากินอยู่อย่างดีนะฮะดีในที่นี้หมายถึงว่าดีในเรื่องของคุณประโยชน์จากด้านของอาหารส่วนการนอนก็ต้องนอนให้ถูกกับสรีระของร่างกายด้วยมีข้อมูลหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องของภาวะหลอดเลือดสมองตีบอย่างรุนแรงนะครับเกิดขึ้นกับชาวจีนวัยเกษียณ65ปีหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้หมอนสูงแล้วก็แข็งประมาณ1เดือนเหตุการณ์นี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเกิดจากหมอนได้ยังไงก็เริ่มจะต้องวางแผนแนวทางในการนอนทั้งของตัวเองแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุที่บ้านกันแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาเรื่องของหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับซึ่งหมอนสูงเนี่ยก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองในคนทั่วไปแต่ว่าการที่หนุนหมอนที่สูงเกินสรีระก็อาจจะทำให้คอเนี่ยอยู่ในท่าที่ผิดธรรมชาติติดต่อกันหลายชั่วโมงก็มีงานวิจัยบางชิ้นพบกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมนี้กับภาวะหลอดเลือดแดงบริเวณคอฉีกขาดก็นำไปสู่เรื่องของการที่มีอาการสมองขาดเลือดได้ในบางกรณีนะครับโดยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยวันที่นั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็คุณตาคนนี้เนี่ยเขาก็เดินเล่นอยู่ที่บ้านตามกิจวัตรประจำวันก่อนที่จะเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงพูดไม่ชัดแขนขาด้านหนึ่งอ่อนแรงแล้วก็หมดสติชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีผลการตรวจสมองก็พบว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองตีบบริเวณฐานสมองด้านซ้ายแม้ว่าแพทย์จะสามารถช่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตได้แต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ซึ่งนะคุณตาท่านนี้เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็คือทำอาชีพเป็นครูใช่ไหมครับก็ต้องค่ำเคร่งกับการเตรียมการสอนอยู่เป็นประจำก็มักจะมีอาการปวดคอหัวไหล่เรื้อรังทีนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยก็เข้าใจว่าอาการดังกล่าวนี่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนคอตามวัยแล้วก็ไม่ได้มีการไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุอย่างจริงจังทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับการที่บอกว่านอนบนหมอนสูงแล้วก็แข็งอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดคอเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็เลยไปซื้อหมอนลักษณะดังกล่าวนี้มาใช้หลังจากที่เปลี่ยนหมอนประมาณ1เดือนอาการปวดคอแล้วก็ปวดศีรษะเนี่ยมันไม่หายนะมันกลับที่จะปวดรุนแรงมากขึ้นก่อนที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังแพทย์ที่ดูแลก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าหมอนใบใหม่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเนื่องมาจากว่าความสูงแล้วก็ความแข็งของหมอนทำให้คออยู่ในท่าก้มเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะครับความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับอายุโรคประจำตัวแล้วก็สภาพของหลอดเลือดร่วมด้วยนะครับคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่จะนอนหมอนสูงเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคุณผู้ฟังว่ามันเหมาะกับสรีระของเราหรือเปล่านะครับหมอนนอนไปเนี่ยมันยิ่งทำร้ายเราไหมมันปวดมันเมื่อยมากขึ้นหรือว่ามันนอนแล้วมันสบายดีนะครับหรือว่าเราเป็นคนที่แบบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแบบว่าทำให้ก่อโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอยู่แล้วแล้วก็นอนหมอนสูงไม่ได้แบบสูงจนเกินไป

นะครับสูงแบบว่าเออนอนแล้วมันก็หลับดีหลับลึกหลับสบายอันนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหากับเรื่องก็เรียกว่าความสบายแล้วก็สรีระส่วนตัวของเราที่ทำให้การนอนเนี่ยเป็นการนอนแบบหลับลึกแล้วก็นอนที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมเซลล์ส่วนต่างๆได้ดีแต่ว่าในกรณีที่แบบว่านอนกับหมอนแล้วมันไม่ดีเนี่ยตื่นกันอยู่เป็นประจำกลางดึกเพราะว่าปวดเมื่อยนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาจากทั้งเรื่องของเบาะเรื่องของหมอนนะครับท่านอนก็มีส่วนสำคัญด้วยนะครับในเรื่องของปัจจัยตรงนี้ฝากกันไว้สำหรับคนที่กลางคืนนอนไม่หลับหรือว่ามักจะต้องเปลี่ยนหมอนตลอดเวลาเพื่อจะให้เหมาะกันกับสรีระของตัวเองหมอนใบนี้อาจจะดีสำหรับคนนี้แต่ก็ไม่ได้ดีสำหรับเราก็ได้นะบางทีเราก็ซื้อตามเพื่อนเพื่อนบอกว่าดีเราก็ไปซื้อมาแต่พอไปนอนเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่สบายเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรานะครับ

0: Tim Cott Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคเช่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: 96.5 Modern Life Modern Music

ังพร้อมกันไปนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้อสมทสงขลา 96.5 นะครับแล้วก็อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับยังเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปดู

ข่าวจากกู้ภัยควนขนุนนะครับที่มีเหตุคุณพ่อวัย39ปีนะครับขับรถพาลูกชายวัย12จากหาดใหญ่มาส่งโรงเรียนนะครับที่ควนขนุนพัทลุงสุดท้ายนี่คือก็คุณพ่อเนี่ยเป็นลมชักแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นี่เองคุณผู้ฟังนะครับ14กันยายนตอน 7:30 นนะครับก็ได้รับแจ้งเรื่องของชายสูญหายบริเวณคลองหนองว่าริมถนนสายเอเชียหมู่1ตำบลควนขนุนนะครับก็ต้องบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปเจอว่ามีรถกระบะอีซูซู4ประตูจอดอยู่ริมทางทราบชื่อเนี่ยนะครับก็คือนายอาทรหนูอินวัย39ปีเป็นชาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับก็ขับรถพาลูกชายวัย12จากหาดใหญ่มาส่งโรงเรียนในพื้นที่ของควนขนุนนะครับระหว่างทางก็จอดรถบริมคลองหนองว่าก่อนที่จะบอกลูกชายว่าจะลงไปล้างหน้าแล้วก็เดินลงไปบริเวณคลองผ่านไปนานผิดสังเกตลูกชายก็ออกตามหาก่อนที่จะพบรองเท้าของบิดาเนี่ยอยู่ริมคลองก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็ประสานกับกู้ภัยเข้าค้นหานะครับต่อมากู้ภัยก็ลงค้นหาบริเวณในคลองที่ตรงท่อบล็อกเนี่ยนะครับก็พบร่างของนายอาทรเนี่ยจมอยู่ข้างท่อก็นำขึ้นมาจากน้ำแต่ว่าพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับเบื้องต้นลูกชายก็ให้ข้อมูลบอกว่าคุณพ่อเนี่ยก็มีอาการมีประวัติเรื่องของโรคลมชักแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาโดยอาการก็เป็นหายๆเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าขณะที่ลงไปล้างหน้าก็อาจจะเกิดอาการชักหรือว่าหมดสติทำให้พลัดตกคลองแล้วก็จมน้ำอย่างไรก็ตามนะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะครับสำหรับนาทรเนี่ยก็ปกติจะเดินทางมารับลูกชายนะครับซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอควนขนุนกับมารดาทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนที่จะพากลับไปที่พักด้วยกันในพื้นที่ของหาดใหญ่แล้วก็เช้านี้ก็เดินทางมาส่งลูกชายกลับโรงเรียนนะครับก็เช้าวันจันทร์เป็นประจำจนกระทั่งเกิดเหตุสลดในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ของควนขนุนนะยังไงเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนเอเชียด้วยนะคุณไม่ใช่ว่าเกิดในตามตรอกซอกซอยแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่นำมาเตือนกันในช่วงนี้ด้วย

ู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: 96.5Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ

0: สิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.นำแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว229คนนายณรงค์ประธานกกต.แถลงยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบกฎหมายสำนวนสว.มีเกณฑ์พิจารณาการไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นเงินการติดต่อสื่อสารพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าที่ภาษกรสรุปผลการกล่าวหาที่1ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกฟ้อง20คนกกต.มีมติไม่ส่งศาลข้อกล่าวหาที่2มีส.ว.ดำรงตำแหน่งขณะผู้ร้องขณะถูกร้องมี2137คนส.ว.สำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกส.ว.2คนรวม140คนข้อกล่าวหาที่3มีส.ว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137รายและส่งศาล26คนส.ว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนซึ่งกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง1คนกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกร้อง20คนบุคคลอื่น15คนกกต.ส่งศาลฎีกา9คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องส่งศาล26คนโดยสว.สำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง36คนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีส่วนบุคคลอื่นส่งศาล15คนผู้ซึ่งผู้ถูกส่งศาลเนื่องจากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสามารถต่อสู้ในชั้นฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ทั้งนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำผิดจึงมีมติเสียงข้างมากส่งศาลจากนี้จะทำคำวินิจฉัยภายใน60วันและยื่นฟ้องศาลฎีกาภายใน60วันเมื่อศาลรับเรื่องแล้วกรณีเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้สว.ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 15:00 น.โดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งภายหลังจากที่ประชุมสว.มีมติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรียบร้อยเป็นที่น่าสังเกตสว.ส่วนใหญ่ได้เดินออกจากห้องประชุมจากนั้นที่ประชุมสว.ได้พิจารณาวาระการตั้งกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วเสร็จก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 15:12 น.ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงผลการมีมติหัวสว.พอดีทั้งนี้พบว่ามีสว.บางส่วนได้ติดตามการแถลงข่าวของกกต.ผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางออนไลน์ระหว่างการประชุมฝ้าศูนย์อาหารสภาถล่มเกิดจากความชื้นท่อแอร์ยืนยันโครงสร้างหลักแข็งแรงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาและวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนเข้าตรวจโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 หลังจากมีเหตุฟ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบวิศวกรกรมโยธาพบว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นป้ายยิบซ้ำเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์ร้อนสลับเย็นจนเป็นน้ำหยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ดำเนินการแก้ไขคืนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางวิศวกรกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดฝ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกันทางสภาได้แก้ปัญหาเรื่องหยดน้ำไม่ให้ไหลผ่านลงฝ้าอีกด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จ้า

0: เทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
9: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

0: ัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

อสมทสงขลาครับชั่วโมงนี้นะครับฟังพร้อมๆกันไปด้วยนะครับอสมทพัทลุง 95.75 ครับแล้วก็อสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับสำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับ15กันยายนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับวันนี้ทราบว่าในพื้นที่ของพัทลุงเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของที่พักต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มทีเดียวแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการในการมาพักกันที่หาดใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกันไปเพราะว่าระยะทางก็ประมาณ100กว่ากิโลนิดๆนะครับก็น่าที่จะสะดวกด้วยอะไรด้วยนะครับก็ยินดีกับทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวต่อจากมอทักษิณเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมอ.อ.นะฮะมอ.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ

ที่ก็จะเป็นในลำดับต่อไปนะที่จะเข้าสู่เรื่องของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันด้วยนะครับในช่วงของต้นสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงในของม.อ.เนี่ยก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับโดยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรนะครับแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือว่ามนร.นะครับในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ครับณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกันด้วยนะครับอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLAขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับการติดต่อกันเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงโดยเฉพาะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับก็เปิดกันไปครบทุกเพลงเลยนะครับที่ FC ส่งกันเข้ามาแล้วก็มีเพิ่มเติมกันมาด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะได้ทยอยเคลียร์เปิดให้คุณได้ครบทุกเพลงตามคำขอฟังออนไลน์ที่ mcot.net และ mcot connect application

ในเรื่องของงานรับปริญญานะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมอ.เนี่ยนะครับก็จะมีวันจันทร์21แล้วก็อังคาร22

0: MCOT Radio. ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละภาพภาษาดีๆใครชอบ

0: ยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MPod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: 96.5 Modern Life Modern Music

0: ชัวร์ก่อนแชร์บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตกินมะนาวแก้โรคบางก็ว่ามะนาวปั่นกับกระเทียมแก้โรคเกาต์เบาหวานรวมถึงยังมีสูตรในตำนานอย่างน้ำมะนาวร้อนมะนาวโซดารักษามะเร็งเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชัวร์ก่อนแชร์อันดับที่5มะนาวโซดารักษามะเร็งจริงหรือ
1: ไม่มีหลักฐานว่ามันจริง
2: ถ้าเกิดว่าโซดากับมะนาวเนี่ยครับมันช่วยได้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นสูตรที่หลายๆที่หรือว่าโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งคงเอาไปรักษามะเร็งแล้ว
3: บางข้อมูลที่แชร์กันบอกว่ามะนาวโซดาคือน้ำด่างที่ใช้ฆ่าเชื้อโรครวมทั้งเซลล์มะเร็งได้จริงไหมครับ
1: ตัวน้ำมะนาวโซดาเองมันค่อนข้างจะเป็นกรดเนาะเพราะว่าตัวมะนาวเองก็เป็นกรดนะคะซิตริกเนาะแล้วก็ตัวน้ำโซดาเองเนี่ยจริงๆน้ำโซดาเนี่ยมันคือน้ำอัดลมที่ไม่ใส่สีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกรดคาร์บอนิก
2: กรดบวกกรดเท่ากับกัดนะครับกรดนั้นจากการกินโซดามะนาวทุกวันทุกเช้าอาจจะไประคายก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับ
1: ถ้ากินขณะท้องว่างนะคะอันนี้อาจจะทำให้กัดกระเพาะรวมถึงอาจจะทำให้ฟันสึกกร่อนได้ด้วยต้องระมัดระวังไม่รับประทานขณะท้องว่างแล้วก็ไม่รับประทานมากเกินไป
0: อันดับที่4มะนาวปั่นกับกระเทียมแก้โรคเกาต์เบาหวานจริงหรือ
4: ตัวมะนาวเองมีวิตามินซีค่อนข้างสูงคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างดี
5: กระเทียมนี่ก็ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร
4: แต่การเอากระเทียมมาผสมมะนาวแล้วบอกว่าเป็นยานั้นเนี่ยอย.ไม่รับรอง
5: ช่วยในเรื่องของลดเบาหวานค่อนข้างน้อยมากโรคเกาเนี่ย
6: ไม่มีการศึกษาใดในโลกนี้ยืนยัน
3: แม้ทั้งสองจะมีวิตามินซีแต่ต้องกินถึงวันละกิโล
6: ต้องกินมากกว่า1กิโลนะคะถึงจะมีระดับวิตามินซีถึง500มิลลิกรัมที่มีรายงานว่าอาจจะลดระดับกรดยูริกในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเกาก
3: ินขนาดนั้นต้องระวังฟันกร่อนกระเพาะเป็นแผลหน่อยนะครับ
0: อันดับที่3มะกรูดมะนาวรักษาเบาหวานจริงหรือ
7: โอ้โหอันนี้ไม่จริงเลยครับมะกรูดกับมะนาวที่จะใช้ในการแก้เบาหวานเนี่ย15วันเลยแล้วก็ลาขาดเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจัยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของคนเราเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยยิ่งกินข้าวแป้งน้ำตาลอาหารหวานจัดเข้าไปเยอะๆนะครับแน่นอนน้ำตาลในเลือดสูงยังไงมะกรูดมะนาวเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาใดๆเลยนะครับว่าไอ้เจ้ามะกรูดกับมะนาวเนี่ยสามารถที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได
0: ้อันดับที่2กินน้ำมะนาวล้างไตได้จริงหรือ
8: การล้างไตทางการแพทย์หมายถึงการกำจัดของเสียออกจากเลือดไตเรามีหน้าที่ในการกรองของเสียแต่พอไตทำงานไม่ได้หรือว่าทำงานถดถอยลงไปเนี่ยเราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์เทคนิคต่างๆในการล้างไตโดย2วิธีคือผ่านทางการฟอกเลือดแล้วก็วิธีฟอกผ่านทางหน้าท้องแต่ว่าการดื่มน้ำมะนาวเพื่อที่จะล้างไตไม่ได้เป็นจริงจากในคลิปพูดเหมือนกับว่าดื่มน้ำมะนาวสดๆแล้วนิ่วจะออกมาเป็นเม็ดๆในปัสสาวะภายในระยะเวลาไม่เกิน3สัปดาห์
3: แล้วช่วยขับนิ่วได้จริงไหมครับ
8: ไม่เคยมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วนิ่วจะหลุดง่ายขึ้นที่แนะนำคนเป็นนิ่วเนี่ยควรจะดื่มน้ำให้ปริมาณมากๆไม่ใช่จะไปหวังพึ่งว่าดื่มน้ำมะนาวแล้วนิ่วจะหลุดออกมาเป็นเม
3: ็
8: ด
3: ๆแล้วจริงๆมีอาหารหรือยาอะไรที่ช่วยล้างไตได้ไหมครับ
8: ยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์นะครับเรายังไม่มียาหรือว่าอาหารชนิดใดที่กินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะขับของเสียออกจากเลือดได
0: ้และอันดับที่หนึ่งน้ำมะนาวร้อนรักษามะเร็งจริงหรือ
9: คงไม่จริงกันนะคะแค่น้ำมะนาวร้อนแล้วจะรักษามะเร็งได้มะเร็งมันมีหลายปัจจัย
3: เขายังแชร์บอกว่ารสขมในน้ำร้อนแช่มะนาวนี้ต้านมะเร็ง
9: มันน่าจะมาจากส่วนของเปลือกที่เป็นตัวรสขมมันก็จะเป็นพวกแทนนินซึ่งถามว่ามีเฉพาะในมะนาวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่คือหลายคนจะเชื่อว่าโอ้หวานเป็นลมขมเป็นยาแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไปรักษาหรือฆ่าเซลล์มะเร็งได
3: ้แล้วจริงๆน้ำร้อนมาแช่มะนาวนี้ดีไหมครับ
9: เราอาจจะได้ส่วนฟีนอลิกหรือฟลาวานอยด์มันสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงสุขภาพแค่นั้นอย่าไปคาดหวังการที่มันจะไปรักษาโรคมะเร็งหรือรักษาโรคอื่น
3: ๆแม้จะมีประโยชน์บ้างแต่ก็ไม่ควรกินอยู่อย่างเดียว
9: อาจจะต้องสลับบ้างมะนาวสดหรือเอามะนาวไปประกอบอาหารต่างๆเราก็ยังได้วิตามินซีซึ่งมันก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะนั้นคงไม่ต้องสุดโต่งไปกินแต่น้ำมะนาวร้อนเราอาจจะกินส้มได้ประโยชน์ของสารสำคัญตัวนี้มากกว่าเพราะมะนาวเราจะกินเยอะแค่ไหนเรากินได้แค่นิดเดียว
3: การกินสดหรือกินอยู่ในอาหารก็มีผลดีได้นะครับ
9: เรากินต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยมันก็คือน้ำมะนาวที่ละลายน้ำร้อนใช่ไหมล่ะมันยังมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วมันก็ยังมีความหลากหลายของสารสำคัญมากกว่าที่เราจะมากินน้ำมะนาวเดียวๆอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
10: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
11: 96.5 Modern Life Modern Music
12: คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
13: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ Mpot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่สังคาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: คงจะได้ทราบผลของการวินิจฉัยของกกต.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประธานกกต.ก็นำแถลงใช้เวลายาวเหยียดเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจบหรือยังนะเพราะว่าท่านก็พร้อมที่จะตอบทุกเรื่องนะเปิดเวทีให้สื่อถามได้เต็มที่เลยนะแล้วรู้สึกท่านก็ย้ำด้วยนะว่าที่ท่านมาตอบเองมาแถลงเองแล้วก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามเนี่ยเพราะว่ามีความมั่นใจเพราะยึดถือเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงนะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปหวาดวิตกอะไร
6: ก็ผิดคาดค่ะพี่เวสันผิดคาดก็คือตรงตามที่คาดไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าส่งฟ้องบางส่วนไอ้ที่มันมีสามทางคือฟ้องหมดยกหมดแล้วก็ฟ้องบางส่วนตรงก็คือฟ้องบางส่วนแต่ที่ไม่มีใครคาดคิดเลยก็คือว่านักการเมืองเกือบหมด
5: มันไม่หลุดหมดมันจะยุ่งเลยนะเพราะว่าเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งกรรมการบริหารเป็นทั้งรัฐมนตรีนะรวมอยู่ในจำนวน20กว่าคนเนี่ยโดนสักจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะรอดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีผลกระทบทางการเมืองแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงนำไปสู่เรื่องใหญ่ที่จะตามมานะเช่นเรื่องการยุบพรรคเรื่องอะไรเนี่ยถ้าว่าศาลไปถึงที่สุดแล้วศาลตัดสินว่าผิดจริงเนี่ย
6: แล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเบอร์ใหญ่หมดเลยนะคะ
5: ครับใช่
6: คุณอนุทินคุณอะไรนะคะพิพัฒน์รัชกิจประการคุณณพินทร ศรีสรรพางอันนี้คือเบอร์ใหญ่ระดับรุ่นบิดานะคะและนอกจากนั้นคือลูกเทพหมดเลยซึ่งดีคิดว่าไม่มีวันที่ลูกเทพจะโดนอะไรอย่างเด็ดขาดลูกคุณสมศักดิ์สองคนลูกคุณเนวินคนหนึ่งน่าจะลูกหลานคุณชาดาด้วยนะลูกคุณบรรณยาคุณเจเศษด้วยนะฮะ

0: แล้วก็มีชลัดราชกิจประการนั่นน่าจะหลานใช่ไหมคะ
1: ลูกคุณพิพัฒน
0: ์อ๋อลูกเลยเหรอคะ
1: ครับลูกคุณพิพัฒน
0: ์แล้วก็มีเรียงประสิทธิ์อีกคนหนึ่งอ่ะวรสิทธิ์น่ะนั่นรัฐมนตรี
1: ครับ
0: คือไม่ได้มองแค่ว่าเป็นนักการเมืองเท่านั้นนะคะตัวนักการเมืองเบอร์ใหญ่โดนกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นคือลูกเขาเลยระดับลูกเทพหมดเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะ
1: ก็ตรงนี้ทางประธานคุณณรงค์กันวารินอธิบายตรงนี้ลงรายละเอียดมากหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้เราไม่มีเรื่องของเอกสารที่เป็นสำนวนอยู่ในมือก็เดี๋ยวต้องรอให้พวกไอลอแล้วก็พวกที่เขามีเอกสารเขามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมดู
0: โดย
1: จะตรงกับที่คุณณรงค์เขาหยิบยกเพราะคุณณรงค์เขาบอกว่าเรื่องนี้ที่กล่าวหาเนี่ยมันมีพยานแค่3คนหมายเลข16ซึ่งเปิดชื่อมาก็จะเป็นได้รู้กันแล้วว่าคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งคุณณรงค์กันวาลินเนี่ยก็สรุปเลยว่าเป็นพยานที่ให้เชื่อถือไม่ได้โดยประวงประวัติแล้วก็เป็นคนที
0: ่ไม่มีเครดิตส่วนตัว
1: ไม่มีเครดิตแล้วก็ดูแล้วดูจากเส้นทางการเมืองเนี่ยมันก็ดูน่าตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะมีประเด็นขัดแย้งทางการเมืองแล้วยิ่งตอนหลังมากลับคำให้การอะไรเงี้ยก็ถือว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดเลยที่มาชงว่าไปร่วมประชุมแล้วเจอคุณเดวินเจออะไรเนี่ยฟังไม่ได้ทั้งหมดส่วนอีก2คนเนี่ยให้การไปเนี่ยดูว่าเชื่อมโยงกับทางคุณเอกราชแต่ว่าดูข้อมูลของการให้การของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ขัดกันไม่สอดคล้องกันทั้งที่มันควรจะต้องไปในทีมเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันอันนี้มันก็เห็นได้ชัดอันนี้เขายกมานะว่าเป็นเหตุให้ฟังดูแล้วไม่มีน้ำหนักก็เลยว่าที่ข้อหาสำคัญเลยก็คือว่ามีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงเรื่องการเลือกสว.เนี่ยอันนี้ยกทั้งหมดเลย
0: ไม่มีน้ำหนักแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะตรงนี้ที่ไม่ได้ตอบอะข้อเท็จจริงเช่นถ้าจะฟังพยานปากเดียวเช่นในเอกราชช่างเหลามาบอกว่าวันนี้ไปเจอที่ภูแม่นวันนี้ไปเจอที่นั่นที่นี่มีคนนั้นคนนี้อยู่ในห้องประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ได้วันหนึ่งคุณพูดแบบนี้อีกวันหนึ่งคุณพูดอีกแบบนี้แล้วตัวคุณเองก็ไม่มีเครดิตเนี่ยแล้วข้อเท็จจริงอ่ะเดนอยากจะทราบว่าข้อเท็จจริงคือมีการพบกันจริงๆและได้มีการพูดในเรื่องอย่างที่เอกราชพูดหรือเปล่าร
1: ู้สึกผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าแล้วมันมีการติดต่อกันไหมระหว่างทางนักการเมืองภาคภูมิใจไทย
0: ไม่ใช่โทรศัพท์กับพี่ไพศาลที่เขาพูดเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นธรรมด
1: า
0: เรื่องโทรศัพท์เขาก็รู้จักกันไอ้ตรงเนี้ยดิฉันก็รู้อยู่แล้วมันต้องเป็นทางดีใครๆก็รู้จักพวกนักการเมืองเขาก็พูดก็รู้จักทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องโทรศัพท์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันสงสัยว่าไม่เชื่อเอกราชก็ได้แต่อยากจะรู้ว่าแล้วมันมีการประชุมกันไม่เอาตรงที่เอกราชพูดนั่นแหละก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเอกราชอ่ะอยากจะพิสูจน์ว่าที่เอกราชพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่าอะค่ะมีการประชุมกันจริงหรือเปล่าในวันนั้น
1: อันเนี้ยเราถ้าฟังจากที่ประธานเขาแถลงก็คือว่าเขาเอาตามพยานที่ให้การแล้วพอพยานเป็นผู้ที่ไม่มีน้ำหนักแล้วมากลับคำให้การภายหลังเนี่ยก็ยกทั้งหมด
0: โดยที่ไม่ต้องไปสอบสวนว่าได้เจอจริงหรือไม่จริง
1: ส่วนว่าเรื่องอื่นๆประกอบไปเลยเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงผมถึงบอกไงว่ามันต้องมีคนที่เขามีสำนวนอยู่ในมือเนี่ยให้เขาลองมาพูดดูเราลองฟังเขาดูว่าที่ประธานคุณณรงค์ว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีหลักฐานอื่นๆด้วยนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพยานหมายเลข16ซึ่งมากลับคำให้การหรือพยานหมายเลข21 22ซึ่งมากลับคำให้การมันมีหลักฐานอื่นๆจริงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้เราต้องรอฟังจากผู้ที่เขาผมอย่างที่เราทราบอะว่ามันมีสำนวนของการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มันหลุดออกไปในมือของหลายคนอย่างไอลอนี่ก็น่าจะมีแต่เดี๋ยวผมก็เลยรอฟังเขาอยู่แต่ว่าในขณะเนี้ยเราฟังได้ด้านเดียวจากฟังจากประธานนะประธานเขาว่ายังไงเราก็ข้อมูลหรือเราไม่รู้

0: ใช่ไหมฮะนักข่าวเองก็คงจะรู้เท่าที่สื่อมีการรายงานกันไปก่อนหน้านี้ครับก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือคดีเนี่ยถ้ามันจะหัวเนี่ยมันต้องผิดในความผิดข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนะฮะข้อที่หนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงไปจัดการหัวให้ในการเลือกสว.อันที่สองผู้ที่สมัครสว.เองก็ไปร่วมมือกับบรรดาพวกกรรมการบริหารพรรคแล้วก็พวกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละ
1: อ
0: ันหนึ่งกับสองเนี่ยหลุดหมดเลยก็แสดงว่าผมพูดได้เลยนะเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยกกต.ยกทั้งหมดแต่ทำไมถึงโดน77คน77คนเนี้ยเป็นสว26คนแล้วที่เหลือนะอีกประมาณเท่าไหร่36ใช่ไหมอีกเท่าไหร่อีก41คนนะประธานโทษอีก51คนอีก51คนเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.ก็คือผู้ที่ผ่านระดับอำเภอผ่านระดับจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บุคคลอื่นก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องเลย15คนเนี่ยนะจะมีความผิดตามข้อหาที่3 4 5 6 7ข้อหาที่3ก็คือว่าเอกสารแนะนำตัวไม่ถูกต้องนะซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวมันคงจะมี26คนเนี่ยไปพบว่าเอกสารแนะนำตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี
1: ่ผิดเขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัว
0: แล้วก็ข้อหาที่4 5 6 7เนี่ยคือสัญญาว่าจะให้หรือให้
1: คืออย่างนี้ค่ะเอาเต็มๆก็คือ7ข้อกล่าวหาเนี่ยข้อ3คือช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัว4ก็คือจัดให้สัญญาว่าใช้ทรัพย์สิน5เลี้ยงหรือรับจะจัดผู้เลี้ยงอันนี้มันเหมือนกันแหละ4กับ5เนี่ย6ก็เหมือนกันเรียกทรัพย์7ก็เรียกรับเหมือนกันหมด4 5 6 7นี่ก็คือประเภทเลี้ยงแจกเงินรับเงินค่ะ
0: คืออันนี้มันเป็นความผิดเฉพาะตัวแยกออกมาไม่ได้เป็นความผิดในเรื่องหัวเลยเรื่องหัวเนี่ยมันจบไปในข้อหาที่1และข้อหาที่2
1: ค่ะ
0: คือพรรคการเมืองจัดหัวกับผู้สมัครสว.เนี่ยร่วมหัวเนี่ยทั้งข้อหาที่1อัน1และ2เนี่ยยกหมดทั้ง299ก็เท่ากับคดีหัวเนี่ยเอาก็จริงๆนะผมตีความนะกกต.เนี่ยตีตกคดีหัวทั้งกระบี่แต่ว่าเหลือที่ไปฟ้องเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและอื่นๆ15คนเนี่ยรวมเป็น77เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นความผิดเฉพาะตัวของแต่ละคนเช่นว่าเอกสารแนะนำตัวไม่ถูกต้องหรือว่ามีข้อมูลว่าไปสัญญาว่าจะให้หรือว่าให้อะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้นเองซึ่งคุณก็ถ้าเป็นสว26คนเนี่ยก็ยังมีเวลาทำงานอีก2เดือนเพราะว่ากกต.ท่านจะต้องรวบรวมเป็นคำฟ้องส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยภายใน60วันเมื่อส่งไปแล้วศาลประทับรับฟ้องรับคำร้องเนี่ยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อเช้าคุณอันก็บอกว่าถ้ามีสว.เนี่ยยังไงก็ให้เหลืออ ย่าต่ำ120
1: ได้112ก็โอเคค่ะ
0: ไม่ใช่
1: 138ลบ26ค่ะพี่
0: เขาบอกจริงๆเนี่ยของเขามีประมาณสัก140 150แต่ว่าโดนเนี่ยมันไม่โดนทั้งหมด
1: บวกลบแล้ว
0: เอาเป็นว่ายังไง
1: ยังไปได้
0: ยังไปได้ยังเป็นเสียงข้างมากอยู
1: ่ก็นี่ไง112บวกกับอีก20ที่เขามีเท่าไหร่140ใช่ไหมคะ
0: ประมาณ140
1: อันนี้112บวกกับอีก2ก็เป็น114แล้วที่เหลือเนี่ยโดยปกติเนี่ยมนุษย์จะไหลไปสู่ขั้วที่มีอำนาจอยู่แล้วก็ไปจัดการเพิ่มทีหลังได้ค่ะไม่มีใครเขาไหลไปอยู่ขั้วที่ไม่คล่องตัวหรอกค่ะ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลนะถึงว่าจะมีสว.ถูกส่งศาลฎีกา26คนก็ตาม
1: แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไปปาถุงสีน้ำเงินใส่ป้ายสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเชียงใหม่เรียบร้อยละมติชนรายงาน
0: เมื่อก็อยากให้เขาจับได้แล้วก็จับได้
1: 8นาทีที่ผ่านมา
0: ก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายไป
1: บางทีเขาก็อยากให้จับได้นะคะเพราะว่าพอจับได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสัมภาษณ์ไอ้แค่ปาป้ายมันไม่เท่าไหร่แต่การให้สัมภาษณ์
0: ไปปาก
1: ร
0: กต
1: มันจะสนุกก็เข้าไปอย่างนี้ค่ะหลังทราบผลการแถลงข่าวของกกต.มันมีการชุมนุมกันเป็นเครือข่ายกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยพร้อมเครือข่ายชาวเชียงใหม่เกาะติดการแถลงข่าวผลการเลือกตั้งพอทราบผลปุ๊บก็ไม่พอใจค่ะอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละก็เลยดำเนินการเครือข่ายผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทาสีเงินบนหน้าแล้วก็นำแก้วกาแฟ129ช็อตไปวางเรียงไว้บนฟุตบาทก่อนนำสีน้ำเงินไปปาใส่ป้ายของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระบายความอัดอั้นอ้าวคดีที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วค่ะคดีที่หนึ่งเริ่มขึ้นละนี่แสดงว่าไม่ได้กลัวนะ
0: เ
1: พราะถ้ากลัวไม่ทำเพราะนี่เปิดหน้าปาเลยค่ะที่ในศาลนับหนึ่งคดีที่หนึ่งการค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมคุณนัน
1: ค่ะ
0: นะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุยกันต่อครับคุณ
5: โอ้นี่เขายังแถลงกันอยู่เลยนะเนี่ย
4: ยังตอบคำถามอยู่ใช่ไหม
5: เปล่าค่ะไอรอค่ะ
4: อ๋อไอรอกับพรรคประชาชนเขาแถลงทันที
5: ไอรอแต่ไอรอเขาอยู่กับไอรอใช่ไหมคะพรรคประชาชนก็อยู่กับพรรคประชาชน
4: ใช่ใช่ไอรอเขาก็คงเคลื่อนในส่วนของการเมืองนอกสภาเขาส่วนพรรคประชาชนผมคิดว่าเขาคงฟังแล้วเขาคงจะกำหนดท่าทีว่าเขาจะเคลื่อนในส่วนของบทบาทพักฝ่ายค้านต่อไปอย่างไร
5: ก็ใส่เสื้อเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เสนอเขียนรัฐธรรมนูญเลยค่ะเสนอสสรเลือกตั้งไม่ต้องผ่านสวสีน้ำเงินให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นแคมเปญใหม่เลยนะเสื้อตัวนี้นี่ทำไว้เลยเขียนเสื้อสีเขียวแล้วก็เขียนว่าเขียนรัฐธรรมนูญการนี่คือการเคลื่อนไหวของไอรอค่ะใช
4: ่ก็โอเคก็เป็นเรื่องของการรณรงค์แบบ
5: คร
4: ับเข้าชื่อไปใช่ไหม
5: ยังไม่ได้ฟังอะค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวต้องฟังเขาก่อน
4: ก็ภาคประชาชนส่วนใหญ่ก็มีช่องทางก็คือเข้าชื่อยื่นเข้าชื่อยื่นนะฮะแล้วก็ถ้าสภาเขาสนับสนุนก็ยกมือให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมถ้าพรรคประชาชนเขาสนับสนุนเขายกให้แต่ว่าพรรคอื่นไม่รู้ยกให้ไหมถ้าไม่ยกให้ก็ตกไปก็แสดงก็ได้เคลื่อนไหวสมมติว่าผ่านก็ไปที่สวต่อ
5: ค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะ
4: รัฐธรรมนูญเข้าใจว่าต้องใช้รัฐสภาประธานโทษรัฐสภาซึ่งจะมีสวเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ตามระเบียบก็คือสวต้องเท่าไหร่เขาจะมีสัดส่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ว่าถ้าจะผ่านรัฐสภาได้เนี่ยต้องมีสวเห็นชอบไม่น้อยกว่า1/3หรืออะไรเนี่ยแล้วก็อะไรไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสภาเนี่ยจะต้องเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง700เนี่ยนะแต่ว่าในจำนวนที่เกินเนี่ยจะต้องเป็นวุฒิสภาอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องกำหนดไว้ซึ่งถ้าได้เสียงของวุฒิสภาเพียงพอก็คงมีโอกาส
5: ค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นท่าที
4: ถ้าเสียงในวุฒิสภาเนี่ยทางสวสินเงินเขาอาจจะหายไป26แต่ว่าเสียงเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก115-120กว่าๆอะไรเงี้ยนะมันก็ยังเป็นเสียงเข้าก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ดี
5: คือดูแล้วไม่มีทางอะค่ะ
4: ครับ
5: ไม่มีทาง
4: ผมก็คิดว่าก็สร้างเป็นกระแสสร้างเป็นการเคลื่อนไหวได้แต่ว่าถามว่าจะไปบรรลุผลได้ไหมยากนะการที่จะบรรลุผลนะยากแต่ว่าอันนี้มันก็สำหรับนักเคลื่อนไหวเนี่ยไปคิดแบบผมก็คือคิดว่าเฮ้ยมันยากไม่ต้องไปทำไม่ได้เขา ถ้าเป็นนักเคลื่อนไหวเขาต้องเคลื่อนไปส่วนมันจะไปติดตรงไหนก็ค่อยว่ากันไป
5: ด้วยกับคิดว่าเขาคิดว่ามันเป็นประเด็นด้วยซ้ำไปค่ะเป็นก็เป็นเชื้อไฟเชื้อเพลิงที่ดีในการที่จะเคลื่อนไหวต่อค่ะ
4: ครับเพราะตอนนี้จากนี้ไปก็เวทีที่มันที่จะใช้กับเคลื่อนกันมันก็เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
5: ค่ะ
4: เพราะว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่ามติของกกต.ก
5: ็ทำอะไรก็ไม่ได้
4: ก็เป็นทางการไปแล้วกับใช
5: ่
4: จะไม่เห็นด้วยจะไม่อะไรยังไงก็ได้หมดแต่ว่ามันก็เป็นทางการไปแล้ว
5: ค่ะ
4: ครับ
5: พี่ไพศาลได้ดูลีลาของท่านประธานกกต.แถลงไหมพี่ไพศาล
4: ท่านเป็นศาลเก่าท่านเป็นศาลเก่าความที่
5: เป็นยังไง
4: ฮะคือผมว่าท่านก็รู้วิธีที่จะต้อง
5: คือไม่โดนฟ้องกันแล้วกันไม่ติดคุกกันแล้วกัน
4: ที่จะชี้แจงที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าส่วนใหญ่ไอ้ข้อมูลเนี่ยมันที่มันใช้ในการที่ออกมามันออกไปแค่ไหนเลยไงท่านคงจะพอรู้อยู
5: ่ท่านบอกว่าไม่ใช่ 90,000 นะ 70,000 ไม่ใช่ 90,000 แผ่นค่ะ 70,000 แผ่นแล้วคนก็ไม่ใช่200กว่า400กว่าที่โดนกล่าวหาเราก็เข้าใจมาผิดมาตลอดแล้วก็แปลกนะคะท่านก็ไม่แก้ข้อท่านก็ไม่แก้คำไอ้พวกนี้มาก่อนหน้านี้จาก200ถ้าให้เราพูด200เนี่ยท่านก็ไม่แก้ว่าเป็น400
4: ผมเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งกระบวนการที่กกต.เขาทำเนี่ยน่าจะ400กว่าแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นประเด็นที่ตั้งชุด26เนี่ยเข้าใจว่าแค่200กว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยที่กระบวนการมันมีคณะอื่นอะไรด้วยผมเข้าใจว่านั้นนะคงไม่ใช่เฉพาะคณะ26 400กว่าหรอก
5: พี่ไพศาลประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เอาตัดพรรคประชาชนไปตัดไอลอไปตัดกลุ่มเคลื่อนไหวไปเอาว่าประชาชนโดยทั่วไปที่เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกว่าทุกคนเนี่ยมันมาทางเดียวกันตอนเนี้ยเขารับได้ไหมคะจำนนต่อคำอธิบายของท่านอดีตผู้พิพากษาที่เป็นประธานกกต.ไหมคะ
4: ผมดูแล้วคนคือในขณะนี้คนที่เขารับรู้ข่าวสารในต่างๆเนี่ยเขาผมว่าเขาคล้อยตามไปในเรื่องไอ้เกี่ยวกับกระบวนการหัวอะไรต่างๆไปหมดแล้วล่ะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แต่ว่าสิ่งที่กกต.พยายามจะชี้แจงนี่ก็คือพยานหลักฐานในส่วนที่ใช้ในการชี้ว่าไม่มีการหัวนะถามว่าเขาฟังขึ้นไหมก็ผมว่าพวกคนที่เขาดูอยู่แล้วว่ามันมีการหัวแน่เขาฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้หรอก
5: ตอนที่เริ่มต้นอารัมภบทก็บอกว่าไม่มีใครมาสั่งได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและท่านก็ย้ำในหลายครั้งว่าท่านเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลคดีทุจริตการเลือกตั้งมาก่อนท่านก็ยกเครดิต

0: ของท่านก็คือทำตามกฎหมายค่ะที่ไพศาลตอนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินใจตัดสินอะไรไปแล้วเนี่ยเกราะป้องกันก็คือใครมาละเมิดศาลไม่ได้ผิดแต่เมื่อมาเป็นกกต.ไม่มีคำมาคุ้มครองเรื่องละเมิดแต่สิ่งที่จะคุ้มครองก็คือการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันไม่มีใครกดดันได้ใช้คำนี้ด้วยเดี๋ยวลืมไปไม่ใช่แค่ว่าสั่งเท่านั้นนะคะไม่ได้สั่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจใครและก็ทำตามกฎหมายไม่ได้ถูกกดดันไม่มีใครมากดดันผมได
1: ้
0: นี่คือคำพูดค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: คือท่านก็เคลียร์แหละท่านก็อธิบายพยานมันไม่เชื่อมโยงอยู่ๆโผล่มาเวลาต่างนานตอนแรกไม่แจ้งแล้วมาแจ้งแล้วพอให้ปากคำเสร็จแล้วก็กลับไอ้ตัวพยานเองก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือประการใดตั้งแต่ที่ให้เขาฟังอยู่ได้ก็ยังคิดว่าถ้าคนอื่นฟังนี่เขายอมรับไหมกับเหตุผลที่ท่านบรรยายมาค่ะ
2: คุณเดี๋ยวผมดูนะว่าท่านประธานณรงค์กันวาเองเนี่ยท่านชี้ไปที่ข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ซึ่งเชื่อมโยงกันข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเป็นกรณีความปรากฏแล้วกกต.สั่งให้รับเรื่องแล้วไต่สวนคือถ้าดูแล้วก็คือผู้ร้องเรียนตั้งแต่ลำดับที่187ถึง206แล้วก็เพิ่มอีก1คนก็คือ228ก็คือนายเนวินชิดชอบ187ถึง206เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเท่าไหร่นะคือรวมแล้ว20คนอ่ะเป็นส.ส.กับรัฐมนตรีเนี่ย187ถึง206เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.
0: มีคุณอนุทินคุณภราดรคุณสุขสมรวยคุณชัยชนกคุณแนนบุญทิตามีวรสิทธิ์คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์สิริพงศ์คุณณพินทร์คุณกรวีบางคนได้เป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นรองประธานใช่ไหมคะพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นี่ก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะใครอีกอ่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีในสำนักนายกคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่เอาเฉพาะรัฐมนตรีนะคะ
2: ครับก็เนี่ยก็ทั้งหมด20คนรวมทั้ง21ก็คือนายเนวินชิดชอบข้อกล่าวหาก็เป็นความปรากฏจากสำนวนสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือสว140คนที่เชื่อว่ามีชื่อในโพยและได้อันดับต้นๆว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจาก21คนนี้นะแต่ว่าถ้าดูพยานหลักฐานเนี่ยคุณรงค์ประธานกกต.บอกว่าสำนวนเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยที่สำคัญก็คือ1นางกุสุมานางกุสุมาลวตีสิริโกมุตเป็นพยานกล่าวอ้างว่าเป็นพยานกล่าวอ้างว่าแต่พยานสำคัญแต่พยานสำคัญก็คือรหัสที่16ที่เป็นประเด็นมาให้ถ้อยคำว่ารู้เห็น4เหตุการณ์ว่ากรรมการบริหารพรรคคนรุ่นใหม่นำโดยนายพลาดอนร่วมวางแผนหัวสวศึกษาระเบียบคิดค้นโปรแกรมออฟไลน์โดยทราบจากเพื่อนสสและกรรมการบริหารพรรคเหตุการณ์ที่2ก็เป็นช่วงที่มีการเลือกสวคือ26มิถุนายน67หลังเลือกสวระดับจังหวัดก่อนการเลือกระดับประเทศมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการบรรยายวิธีให้เป็นไปตามแผนโดยมีนายพลดอนนายชัยชนกชิดชอบเป็นผู้บรรยายมีนายเนวินนายอนุทินนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานพยานอ้างว่าตนเองก็เข้าประชุมร่วมแล้วก็เหตุการณ์ที่3ก็คือเมื่อวันที่24มิถุนายน67ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราทำโพยหัวมีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลมาร่วมด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่4หลังเลือกระดับประเทศนำสวในสายไปรับมอบนโยบายจากนายเนวินที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ผู้ถูกร้องทุกคนปฏิเสธ

0: ตวินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสวระดับประเทศเมื่อ26มิถุนายน67และกกต.ประกาศผลเลือกเมื่อ10กรกฎาคม67ภายหลังประกาศผลมีการร้องเรียนการเลือกสวว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมาก18มิถุนา68มีการรับทราบจากกกต.ว่า DSI มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนคือเนี่ยมันทิ้งช่วงมาตั้งแต่ประกาศผล10กรกฎาคมนะแล้วพูดง่ายๆว่ากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหมด67ไปแล้วจนกระทั่งมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ย18มีนา68เนี่ยจึงเริ่มมีประเด็นว่ารับทราบจากกกต.ว่า DSI มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนกรณีผู้ร้องขอความเป็นธรรมซึ่งกกต.เห็นว่ามีมูลมีการฝ่าฝืนพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.จึงเสนอให้ตั้งเรื่องโดยวันที่18มีนาคมไม่มีการแถลงข้อกล่าวหาทั้ง21คนตอนนั้นกกต.ตั้งชุดไต่สวน26ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมาจนเห็นว่าคนถูกร้องจริงๆคือคนที่1ถึง7ของโพยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะคุณตะลงก็บอกว่าเนี่ยมันทิ้งช่วงมายาวนะกว่าจะมาเคลื่อนไหวมาอะไรต่างๆจนกระทั่งเขารับรองไปหมดเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องหัวสวเรื่องอะไรเนี่ยจึงออกมาว่า DSI ก็จะไปสอบคนนู้นคนนี้มีพยานอะไรต่างๆออกมาในภายหลังนะแล้วหลังจากนั้นก็ไประบุในเรื่องของพยาน16/26เนี่ยบอกว่าพยาน16/26เคยเป็นส.ส.ภูมิใจไทยและต่อมาถูกมติให้พ้นจากพรรคเพราะพยานคนนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินว่าทำความผิดยักยอกเงินสหกรณ์ครูหลายร้อยล้านบาทถูกจำคุกและย้ายไปพรรคกล้าทำแล้วตอนนั้นก็ขัดแย้งกันนะ28พฤษภา68พยานรหัส16จึงมาให้ถ้อยคำขอกันตัวเองมาเป็นพยานก็เห็นว่าตอนนั้นก็มีมูลน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรจึงต้องฟังด้วยความระมัดระวังแต่ว่าไม่มีเหตุโกรธเคืองก็ไม่ถนัดนอกจากนี้พยานอ้างว่าเหตุเกิดที่พรรคภูมิใจไทยก็มีพยานรหัส16/26คนเดียวที่ให้การแล้วเหตุการณ์1หรือ2ก็ไม่พบว่ามีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่พบหลักฐานอื่นเลยภาพถ่ายใดๆไม่ปรากฏกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพลาดรก็ไม่มีวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างใดที่บอกว่าตับทำโปรแกรมอะไรแล้วมันจะสามารถที่จะเอาคนใส่ไปตามโปรแกรมเนี่ยระบบการเลือกมันก็จะว่าไปตามขั้นตอนได้เลยก็ไม่พบพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นเลยนะเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนี่คุณณรงค์ว่างั้นนะทั้งหมดเนี่ยไม่มีเส้นเงินพยานปากนี้ให้การไม่ได้ว่าให้เงินเท่าไหร่อย่างไรใครรับบ้างเป็นการกล่าวอ้างลอยๆแล้วก็ยังมีพยานร่วมอีก2ปากคือพยาน21/26และ22/26ทั้ง2คนเป็นสว.ทั้งคู่ก็ถือเป็นพยานประกอบคนหนึ่งอยู่พยาวอีกคนอยู่ขอนแก่นก็มีข้อมูลที่คุณณรงค์ก็ชี้แจงละเอียดเลย
1: ถ้าเราคิดแค่ว่าพยานก็คือพยานกลับก็กลับพูดก็พูดเลิกพูดก็เลิกพูดพยานไม่มีเหตุจูงใจเรื่องย้ายพักมาอยู่พักนี้แล้วสุดท้ายคดีมันจบไม่จบอะไรก็ได้ค่ะพูดแค่ที่ท่านประธานพูดก็แล้วกัน
0: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรอฟังคนที่เขามีเอกสารมีอะไรเนี่ยเขาลองนัดมาแย้งหรือมาโต้กันดูซิว่าจริงๆแล้วพยานเนี่ยมันมีส่วนอื่นๆอีกที่ท่านไม่ได้พูดถึงแล้วก็มันน่าจะมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักอะไรยังไงนะ
1: ก็นี่ฉันฟังจากไหนนะวันนี้ก็ฟังเยอะเหมือนมีคนพูดว่าเรื่องหัวสวตัวละครเป็นตัวเดียวคนเปิดประเด็นเรื่องทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพี่ไพศาลเป็นตัวละครเดียวกันด้วยค่ะ
0: ครับ
1: มันพัวพันมันนวลเนียไปหมดเลยเมื่อไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้เมื่อไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้นสองเรื่องเนี้ยคนเปิดคนจบเป็นกลุ่มเดียวกัน
0: ครับแต่ผมฟัง มีนักวิพากษ์วิจารณ์การเมืองท่านหนึ่งท่านพูดเนี่ยผมก็ดูแล้ว
1: ที่ประสานเราต้องพักอีกไหมเนี่ย
0: 18-37ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เด็ก8:38 ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลเชิญเลยค่ะ
0: คือผมดูก่อนที่กกต.เขาจะแถลงวันนี้แล้วคำวินิจฉัยก็ออกมาอย่างที่คือเราก็คันปากอยากจะพูดแต่มันมีความรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคนะดูว่าที่ดูเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นมั้งคือทุกคนเนี่ยคาดอยู่แล้วว่ามันจะออกมาแบบต้องส่งฟ้องสักหน่อยใช่ไหมคือส่งจะไม่ส่งฟ้องเลยมันเป็นไปไม่ได
1: ้แต่ไม่คิดว่าคุณณรงค์กันวารินจะออกมา
0: จะมารับหน้า
1: เพราะปกติแกไม่พูด
0: รับ
1: คือปกติแล้ว
0: กรรมการเนี่ยเขาจะให้พวกแม้กระทั่งเลขาคุณแสวงเดี๋ยวนี้ตอนหลังเขาไม่เอาเลย
1: เครด
0: ิ
1: ต
0: เขาจะให้พวกรอง
1: ทั้
0: งหลายแล้วก็พวกฝ่ายกฎหมายเป็นคนชี้แจง
1: ประธานกกต.ปกติจะไม่มารับจบแบบนี้นี่วันนี้ถือว่ารับจบเองหมดเลย
0: ก็คง
1: มันมาดานใหญ่
0: ความรับผิดชอบเดินทางด้านประธานยังไงก็หนีไม่พ้นถึงว่าไม่ออกมาแถลงเองเขาก็ต้องวิจารณ์ลามไปถึงตัวท่าน
1: จะหนักด้วยจะหนักกว่านี้ด้วย
0: ท่านต้องมายืนหยัดสู้นะคือเนี่ยผมเห็นว่ามันมีการปูพื้นเนี่ยสองเรื่องใหญ่ๆแล้วฟังดูจากที่ท่านประธานกกต.ท่านชี้เนี่ยท่านก็ดูจะเน้นไปที่สองเรื่องนี้อยู่ไอ้เรื่องแรกเนี่ยชัดเลยเรื่องการกลับคำให้การของพยานปากสำคัญ
1: เรื่องพยานไม่มีเครดิตกลับคำให้การและตัวพยานไม่มีเครดิต
0: อันที่สองเลยเนี่ยท่านพูดท่านก็ไม่พูดตรงๆนะท่านบอกแล้วดูแล้วเนี่ยมันไอ้เรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเกมการเมืองท่านไม่พูดตรงๆนะแต่ฟังดูเรื่องราวเนี่ยท่านพูดเพราะท่านบอกว่าเอ้ยมันโอ้โหเขาเลือกไปตั้งแต่วันนั้นงดรับรองวันนี้แต่จู่ๆเนี่ยเรื่องมันเพิ่งมา
1: เป็นปีเพิ่งจะมาร้อง
0: แล้วก็มาอะไรนะ DSI มาเคลื่อน DSI มาเคลื่อนแล้วมาแจ้งว่าจะตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรอะไรต่างๆมีนักวิจารณ์การเมืองชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านเรียนวปอ.อยู่ท่านพูดนะ
1: อาจารย์จ๊ะสิ
0: ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะเอาเป็นว่าท่านระบุชื่อตรงๆแต่ผมจะให้ชื่อย่อท่านบอกว่างี้ทอทหารเนี่ยเรียกน.1 กับ
1: น.2 เดี๋ยวทอทหาร
0: ผู้มีชื่อย่อทอทหารเนี่ยนะผู้มี
1: อยู่ใน21คนนั้นป่ะคะ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้มีชื่อว่ามอม้าเนี่ยนะไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ
1: ่อ๋อผู้ใหญ่ชื่อมอม้า
0: เป็นผู้ใหญ่ชื่อมอมาดีกว่าอย่าเอาทอทหารเลยทอทหารเดี๋ยวตีความถูกนะได้เรียกน.1 กับ น.2 มาพบที่บ้านย่านฝั่งทนตอนนั้นนะข่าวออกมาทำนองว่าจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ
1: รัฐบาล
0: อะไรเรื่องภายในอะไรสักอย่างแต่เขาบอกไม่ใช
1: ่นอนหนึ่งกับนอนสองเนี่ยใครก็ต้องพี่แหวนผู้หญิงก็ต้องเขาก็ต้องคิดว่าคุณเนวินเนี่ย
0: นครบาลหนึ่งกับนครบาลสอง
1: คน
0: ก็ต้องคิดไปงั้นแหละแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่
1: และผู้ใหญ่ฝั่งทนน่ะก็เหมือนจะเป็นคุณทักษิณนะ
0: ไม่ทราบเขาเอ่ยชื่อตรงๆแต่ผมบอกไปเนี่ยแต่ว่านักวิจารณ์การเมืองซึ่งขณะนี้ยังเรียนวปอ.อยู่เนี่ยท่านบอกว่าแต่จริงๆเนี่ยไปสืบทราบมาว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาเจจาเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อสว.มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยขอกันครึ่งๆได้ไหมวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะคุณเอาไปสองผมมาสองคุณสามผมสามให้มันเกลี่ยกันไปนะอย่ากินรวบอย่าเอาทั้งหมดเอาแบ่งกันมาบ้างปรากฏว่าเขาบอกว่าการคุยกันรอบนั้นเนี่ย
1: นะไม่ยอมเพราะถ้ายอมไม่เป็นแบบนี้แล้วไม่ยอมสั่งไปยังไงก็เอาใหม่
0: พอไม่ยอมเนี่ยเห็นว่ามันก็มีอะไรต่างๆไปเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องรู้เรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะผ่านไปสักระยะสั้นๆเนี่ยปรากฏว่าขอมอมาเนี่ยบ้านใหญ่ฝั่งทนเนี่ยขอพบกันนอนหนึ่งนอนสองอีกรอบคราวนี้ปรากฏว่ามีลูกสาวของมอมาเนี่ยร่วมอยู่ในวงคุยด้วยก็คุยก็เอาแบบนี้
1: ลูกสาวที่เคยเป็นนายกอะนะคะ
0: ไม่ทราบ
1: นายกสมาคมไก่ชนอะไรอย่าง
0: ง
1: ี้ก็ได้อ๋อ
0: นายกสมาคมเลี้ยงไก่โอเคอันเนี้ยก็คุยกันมันจะมีเรื่องโควต้าของพวกตำแหน่งต่างๆตามกระทรวงทบวงกรมโดยเพราะตำแหน่งที
1: ่อันนี้ไม่ใช่องค์กรอิสระแหละหมายถึงพวกข้าราชการละโอเคขอแบ่งบ
0: ้
1: าง
0: ก็จะมีเรื่องเนี้ยอีกอันนึงก็มีการเฉลี่ยกันจะขอแบ่งกันก็ปรากฏว่าไม่ได้เหมือนกัน
1: เออเป็นดิฉันก็ไม่ให้หรอกจริงๆไม่ให้จะทำอะไรได้
0: ไม่ใช่มันก็เลยอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าตอนนี้นักวิจารณ์การเมืองซึ่งปัจจุบันยังเรียนวปอ.อยู่ก็บอกว่าทันทีทันใดที่ครั้งรอบที่สองเนี่ยก็ไม่ยอมอีกรอบแรกแบ่งก็ไม่ให้
1: ขอแบ่งองค์กรสลักก็ไม่ให้
0: ขอ
1: เลื่อนโยกย้ายในกระทรวงก็ไม่ให้
0: บางส่วนก็อาจจะแบ่งในตำแหน่งสำคัญตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้นะเขาบอกหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้เรื่องหัวสวมาทันทีผมที่แรกผมฟังผมก็เอ้ยก็โอเคคนก็วิเคราะห์วิจารณ์ได้อ๋อผมมาฟังทางกกต.ท่านชี้แจงเนี่ยเออเขาสตอรี่มันก็มากันนะมันก็เรื่องกับพยานปากสำคัญกับคำให้การก็เออใช่จริงนะ
1: เป็นคนเดียวกันพี่เป็นคนเดียวกันเรียนฟังพวกนักวิเคราะห์มาเป็นคนเดียวกันที่เปิดเรื่องสองเรื่อง
0: เหตุจากการกลับคำให้การนี้ด้วยไหม
1: แต่เรียนไม่รู้ว่ามากลับได้ยังไงเพราะกลับแล้วมันเป็นผลดีกับรัฐบาลตอนเรื่องหัวนั่นน่ะมันเป็นผลเสียกับรัฐบาลเรียนไม่รู้ว่ามันมาพลิกกลับคำให้การเพราะอะไร
0: คืออย่างนี้จังหวะคือตอนนั้นเนี่ยพรรคหนึ่งเป็นแกนนำอยู่ตอนที่พยานเนี่ยซัดเข้าไปที่พวกพรรคภูมิใจไทยเขาออกจากพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วเขาไปอยู่กล้าทำแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าทางปรีกล้าทำกับทางสีแดงแดงกับเขียวเขาปึกกันมากนะเกือบจะมีการพูดกันว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะรวมกำลังกันไปแล้วก็จะมีปฏิบัติการร่วมกันที่เลือกตั้งนายกอบจที่ปัจจินบุรีอะไรเงี้ยมันจะมีความร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าการเมืองมาพลิกขั้วเมื่อนายน้อยอะไรก็เนี่ยนะคุณอิงเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งพอหลุดจากตำแหน่งปั๊บแล้วเนี่ยพอการสรรหาเนี่ยคุณเนวินขึ้นมาเป็นนายกสาการพลิกเนี่ย
1: ไม่ใช่คุณเนวินคุณอนุทิน
0: ไม่คุณอนุทินประธานโทษคุณอนุทินมาเป็นนายกสาการ
1: พี่ต้องพูดด้วยตาเนื้อสิฮะพี่ไปพูดด้วยตาทิพย์ไม่ได้ค่ะตาเนื้อเราเห็น
0: ก็ไม่
1: กินนะฮะ
0: แม้พลั้งปากมันพลั้งไปแล้ว มันพูดเร็วไปนั้นพูดไปพังปากไปขออภัย
1: ยานสัมผัสตาละเอียดเนี่ยมันเห็นอย่างอื่นที่เราพูดด้วยตาเนื้อค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับ
3: เมื่อ20นาทีที่แล้วพรรคประชาชนเขาสรุปแล้วนะคะว่าเขาจะฟ้องกกต.ค่ะกกต.ก็เลยเตรียมคิดเองกกต.ว่าก็รู้อยู่แล้ว
2: ใช่
3: ถ้าที่พรรคประชาชน
2: วันนี้ประธานคุณตะลงเขาก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหา
3: ปัญหาเป็นทนายให้ตัวเองได้เลยใช่ไห
2: ม
3: บอกกรณีเนี้ยแม้จะส่งฟ้องสว26คนไปยังศาลฎีกาแต่กลับไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวซึ่งนับเป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองที่ต้องการควบคุมสถาบันการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มติของกกต.ดังกล่าวว่าเป็นการตัดทอนไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสันติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายทำตามศูนย์ทำโพรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ไม่ควรถูกตัดทอนหรือแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งการใช้ดุลพินิจของกกต.ในกรณีนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตที่เคยมีบรรทัดฐานใช้เพียงข้อความจับคู่แลกคะแนนผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความก็ส่งเรื่องไปศาลแล้วจึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ากกต. 4ใน7คนเข้าสู่ตำแหน่งการเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันจึงอาจถูกมองได้ว่าใช้ดุลพินิจเสียงข้างมากเป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงเลือกสว.กกต.นะคะในสายต่างพรรคเนี่ยมองว่าไม่เพียงแค่ปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่รอดพ้นกระบวนการยุติธรรมแต่ยังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระถูกแทรกแซงจากทางการเมืองและกลับเป็นอิสระจากความรับผิดชอบต่อประชาชนและการกระทำตามกฎหมายดังนั้นเพื่อผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ต้องรับผิดชอบและฟื้นฟูกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลก็จะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะสิฮะและการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกกต.ต่อไปค่ะไอ้ตอนจัดคูหาเลือกตั้งหันหน้าหันหลังออกมาให้คนเห็นหรือไม่ให้คนเห็นน่ะไอตอนนั้นที่เขาติดคุกก็ไม่ใช่ติดคุก
2: นะไปศาลรัฐธรรมนูญ
3: แล้วก็ไม่ได้ติดคุกแบบธรรมชาติเท่าไหร่นะช่วงนั้นมันมี
2: การมีกระแสมีอะไรต่าง
3: ๆมันมีการชุมนุมแล้วก็มีการกดดันมากไม่ใช่ว่าข้างนอกเนี่ยมันกดดันเต็มที่อ่ะกว่าจะติดคุกได้ไม่ใช่ธรรมดาค่ะโอเคย้อนกลับมาเรื่องเมื่อกี้เราผูกกันว่าเรื่องหัวสว.กับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นมันเป็นเรื่องเดียวกัน
2: ที่ว่ามีคนเปิดประเด็นนี้น่าจะมาจาก
3: เป็นเรื่องเดียวกัน
2: น่าจะมาคนเดียวกัน
3: แล้วคนเล่นที่เป็นตัวพลิกเกมก็เป็นคนเดียวกันด้วยที่ฟังพวกเซียนเขาวิเคราะห์นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้พูดอย่างและเป็นเหตุที่ทำให้กลับอีกอย่างตรงนั้นมันน่าสนใจว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยที่เขาพูดนะว่าโดนข่มขู่อะไรเงี้ยปัจจัยตามที่เซียนว่าเนี่ยมันคืออะไร
2: ยัง
3: คดียังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมคะเรื่องเงินสหกรณ์405ล้านนะคะ ยังไม่ได้มีการจำคุกจริงนะพี่ไพศาล
2: เรื่องน่าจะยังไม่ถึง
3: ยังไม่ได้จำคุกค่ะ
2: เขาตอนนี้ยังอยู่ประกันตัวอยู่คดียังไม่ถึงที่สุด
3: ใช่ค่ะ
2: เขาว่าวันนี้สื่อพยายามจะติดต่อไอ้สื่อบางสำนักบอกว่าคุณเอกราชช่างเหล่ารับสายนะแต่บอกว่าช่วงนี้กำลังช่วยหาเสียงให้ลูกชายลงชิงนายกอบจขอนแก่นเนี่ยถูกใบเหลืองใช่ไหมถูกใบเหลืองก็คือ
3: ยังกลับมาได้
2: ต้องยังเป็นผู้สมัครได้ต่อก็เห็นว่าจะเลือกกันวันที่อะไร27กันยายนเนี่ยว่าที่ที่27กันยายนเนี่ยจะเลือก
3: อบจ
2: นายกอบจขอนแก่นคุณเอกราชบอกว่าขอหลังเลือกเพราะตอนนี้กำลังวุ่นอยู่กับการช่วยลูกชายหาเสียงอยู่ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์แต่ว่าฟังคุณณรงค์กัดวาลินพูดซะคุณเอกราชช้ำไปหมดไม่แน่นะอาจจะต้องรีบออกมาชี้แจง
3: ไม่มีผลหรอกพี่ใหญ่นะ
2: เพราะฟัง
3: ท้องถิ่นกับกกต.ไม่
2: ณรงค์กัดโอ้โหพูดซะพยานปากนี้ยับเยินเลยนะพูดบอกเชื่อถือไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกคดีช่อโกงเงินสากลออมทรัพย์ครูโอ้โหลงรายละเอียดเยอะเลย
3: เขายังไม่ได้ติดคุกนะฮะ
2: ตัดสินจำคุกแล้วแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
3: ฎีกาพิพากษาแล้วนะพี่ไพศาลพี่ก็เลยสงสัยว่าในระหว่างฎีกานี่คือค้านฎีกาได้เหรอพี่ไพศาล
2: ถึงฎีกาเลยมันคดีทางแพ่ง
3: ถึงฎีกาแล้วถึงฎีกาแล้วค่ะ
2: คดีอาญา
3: ศาลฎีกาพิพากษาเอกราชช่างเหลาหรือเอกราชฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีคำสั่งตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิต
2: อ๋ออันนั้นในส่วนที่เป็นนักการเมืองก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ทางคดีอาญาเนี่ยที่ช่อโกงเนี่ยอันนี้ยังที่จัดสินจำคุกยังทางแพ่งก็เข้าใจว่า อาจจะถึงที่สุดแล้วนะทางแพ่งต้องจ่ายละแล้วรอแค่ขั้นตอนการบังคับคดีคือไปเจรจากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นว่าจะชำระเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เห็นว่าทางกรรมการบริหารเขาบอกว่ามีการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงเจรจากัน
3: ตกลงกันมานานแล้วค่ะเรื่องจะใช้เท่านั้นเท่านี
2: ้
3: เขาไม่ได้อยากเอาคนติดคุกเขาอยากได้เงินมากกว่า
2: ใช่เพราะว่าครูก็เดือดร้อนกัน
3: ค่ะ
2: จู่ๆเงินหายไป
3: อ๋ออาญานี่เขาโดนจำคุก20ปีค่ะ
2: คดีย
3: ังไม่ได้ติดจริง
2: ครับ
3: แต่แพ่งนี่ไปถึงฎีกาแล้ว
2: แต่ว่าเขาเนี่ยเขาถูกศาลตัดสินจำคุกเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของจริยธรรมก็มีผู้ไปร้องเรื่องจริยธรรมก็ทำให้ต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.แล้วก็พอหลุดจากตำแหน่งปั๊บก็เห็นว่าผมเข้าใจว่าไม่ได้ขับออกแต่ว่าแกลาออกเขาคงให้เกียรติกันก็ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแบบ
3: แล้วต้องแค้นด้วยเหรอคะมีเวลามาแค้นด้วยเหรอ
2: คือ
3: มันเป็นเรื่องของศาล
2: ผมเข้าใจว่าอย่างที่นักวิจารณ์การเมืองซึ่งขณะนี้กำลังเรียนอยู่ปอเนี่ยบอกว่าเหตุใหญ่มันมาจากมอม้ากับสองนอหนูอะสองนอนอหนึ่งกับนอสองเนี่ยเขาเคลียร์กันไม่ลงพอเคลียร์กันไม่ลงเนี่ยมันก็ทาง
3: เดียสายก็
2: เล
3: ่
2: นเดียสายก็เดียสายเล่นเนี่ยก็ปรากฏว่าอันเนี้ยพยานหมายเลข16ของกกต.เนี่ยคือพยานปากสำคัญ
3: แล้วตอนหลังมากลับทำไมอะฮะ
2: ก็ไอ้ส่วนที่เคยมีอำนาจอยู่หายกลายเป็นฝ่ายค้านไอ้คนที่ตัวเองหนีมาแล้วจะกำลังจะเล่นเขากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะสู้รัฐบาลก็คงจะมีการเจรจาพูดคุยกันแล้วก็ก็เลยกลับคำให้การไปก็การเมืองเปลี่ยนอ่ะการเมืองเปลี่ยนก็กลับคำให้การไป
3: แต่คดีอะไรทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นมันกลับไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: มันขนาดว่าไปตาม
3: มันมีบางเรื่องที่มันอยู่ DSI นะคะ
2: ตาม
3: มันมีบางเรื่องที่ไปร้องที่ DSI นะคะผมคงพวกคลิปอะ
2: มันไปขยายผลมันเจอหลักฐานอะไรเยอะยุบยับไปหมดไม่รู้จะกลับยังไงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะพยานหลักฐานมันยังไม่มากหรือยังไงก็ไม่ทราบได
3: ้
2: ก็เลยยังพอผมจึงพูดตั้งแต่ตอนต้นไงว่าก็กำลังรอว่าคนที่เขามีข้อมูลเอาข้อมูลจากสำนวนที่คณะอนุชุด26เขาที่เขาสั่งฟ้องทั้งหมดอ่ะเขามีพยานอะไรบ้างเอามาลองมางัดมาตอบโต้ดูสิว่าท่านประธานพูดครบหมดทุกพยานแล้วยังหรือว่าจริงๆยังมีบางพยานที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงท่านที่ควรจะต้องกล่าวถึงด้วยแต่ต้องพักกันก่อนนะช่วงนี้
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด9นาฬิกา1นาทีครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
2: เรื่องเมื่อกี้เราก็ว่ากันไปยาวพอสมควรแล้วพูดลึกไปแล้วพูดลึกแล้วนะคะไม่ได้พูดแค่ว่าเขาฟ้องใครไม่ฟ้องใครแล้วก็ความเคลื่อนไหวจากนี้จะเป็นยังไงพูดไปจนถึงตัวประเด็นพลิกก็คือตัวพยานที่กลับคำและว่ามันมาจากอะไรยังไงนะคะโอเคทำหน้าที่ละ
1: คือถ้าหัวใจสำคัญก็คือว่าสรุปว่ากกต.
2: เขาปั่นเรื่องหัว
1: เขายกเรื่องคดีหัวทั้งหมดส่วนที่ว่ามี77คนโดนส่งฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวในเรื่องต่างๆปลีกย่อย
2: เรื่องรับว่าจะให้เรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองคุณไปรับคุณไปให้คุณไปอะไรกันเองนักการ
1: เมืองไม่เกี่ยวเลยอะไรกันเองหรือว่าเฉพาะตัวเช่นการแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบอะไรต่างๆก็ว่าไปจะรอดไม่รอดยังไงก็ไปว่ากันแต่ละคนประมาณสว.ก็26คนเนี่ยนะแต่ว่าคดีใหญ่คดีหัวเนี่ยยกหมดกับ
2: แต่ที่ก็ใครสนใจว่าการเมืองจะเขย่าอะไรกันต่อยังไงกระแสสังคมได้ก็เดี๋ยวไปว่ากันเรียกว่าถ้าเขาพูดกันได้แค่นี้ไม่มีใครพูดเรื่องกว่านี้จบค่ะพี่นายจ้างไม่มีใครโยงเขียนแผนที่อะไรต่อมีอะไรกันได้มากกว่านี้
1: ใช่เพราะเหมือนก็ต้อง
2: ไม่มีใครทำผังนะ
1: คือไอ้เรื่องความเชื่อของคนมันก็ความเชื่อของคนนะแต่ว่าพยานหลักฐานที่จะเอามามัดตัวเนี่ยมันถ้ามันไม่สามารถมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนได้มันก็เป็นคำถามไปเนี่ยก็อย่างที่กกต.เขาก็สามารถที่จะตัดสินวินิจฉัยได้เพราะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มัดตัวไง
2: แล้วยิ่งถ้าเล่นกันอย่างนี้นะเขายิ่งไม่แบ่งเลยข้าราชการแต่งตั้งเขาก็ไม่แบ่ง องค์กรอิสระเขาก็ไม่แบ่งถูกไหมฮะ
1: แต่นี่มันก็เป็นเรื่องเดิมนะเรื่องใหม่ก็คือหลังเลือกตั้งมันก็มีสถานการณ์การเมืองใหม่อันนี้มันเป็นผลพวงมาแต่เรื่องตอนช่วงก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วก็ไปลงไปสู่สนามเลือกตั้งกัน
2: แล้วพี่ไพศาลคิดว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาแบ่งเหรอฮะก็ไม่แบ่งนะ
1: ก็ไม่แบ่งแต่ว่าก็ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรมาก
2: ใช่ก็ไม่แบ่ง
1: ตอนนั้นอำนาจต่อรองมีมาก
2: ก็ยังไม่แบ่ง
1: คราวนี้มันพลิกคนละด้านละอำนาจต่อรองไปอยู่ที่อีกฝั่งเต็มๆครับ
2: ค่ะเปิดทรัพย์สินของแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อของเราว่ามูลค่าจ่ายคนละ 7-8 แสนจ่ายกันตั้ง 4,000 คนแต่ปรากฏมีคนโดนจับอยู่ไม่กี่คนนักการเมืองไม่เกี่ยวเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเลยแหละนะคะปรากฏที่รับกันไปเป็นพันๆล้านประมาณ 4-5,000 ล้านเนี่ยไปยึดอะไรได้บ้างในส่วนที่ได้ของจ่าพิชิตเนี่ยปรากฏว่าโดนที่โดนยึดนะคะมีของจ่าพิชิตมีของภรรยาที่เป็นอะไรประหลัดเทศบาลน่ะสุภาวินีแล้วก็มีลูก3คนมีชื่อตั้งแต่เป็นเด็กหญิงเป็นจนเป็นนางสาวเลยรายการที่ดิน1ถึง24ที่ดินส่วนใหญ่อยู่เพชรบูรณ์มีบางจุดอยู่นครปฐมนนทบุรีก็เรียกว่าแล้วน่าจะต้องโดนเพราะว่าเขาไปเปิดหมู่บ้านจัดสรรโครงการใน3เมืองเจริญนั่นน่ะอยู่แถวสัมพงสัมพานเลยผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ปรากฏซ้ำๆกันนะคะก็มีภรรยาแล้วก็นางสาวเมืองเพชรเมืองพลอยเมืองเอกอะไรเรียกว่าน่าจะเป็นลูกแล้วก็ส่วนของในวินที่เรียกแต่ว่าที่เป็นด็อกเตอร์นั่นนะคะนั่นก็มีอสังหาอยู่25ล้านแล้วก็ให้คนอื่นถือแทนส่วนหนึ่งก็ปรากฏว่าไปเจอหุ้นเป็นหุ้นของเดลต้าน่ะพี่ในสารมีมูลค่าประมาณ55ล้าน
1: โอ้หุ้นดำด้วย
2: ใช่ค่ะพิชิตนี่มีบัญชีที่สะดุดตาของธนาคารสงเคราะห์ของกสิกเงินบัญชีเงินฝากประมาณ30ล้านค่ะสลากออมสินมีทั้งชื่อตัวเองชื่อภรรยาแล้วก็น่าจะเป็นชื่อแม่ยายก็อยู่ที่ประมาณ26ล้านค่ะพี่ไพศาล25-26ล้านแล้วยังมีสินทรัพย์ดิจิทัล ในส่วนของในวินนะคะมีอะไรอีก
1: ดร.วินเนี่ยนะ
2: ในวินนี่อ้าวระดับนี้เขาต้องมีหุ้นเดลต้ามี USDT เนี่ยค่ะที่ทางแบงก์ชาติก็พยายามสกัดอยู
1: ่
2: แล้วก็ทั้ง95รายการมาจัดกลุ่มจะพบชื่อที่ปปง.เปิดเผยได้บางส่วนก็นั่นแหละเป็นครอบครัวของในพิชิตเขามีลูกมีภรรยานะฮะแล้วก็โดยรวมแล้วอยู่ที่305ล้านค่ะ305ล้านเดี๋ยวไม่จบนะคะอันนี้แค่จุดเริ่มต้นล็อตเนี้ย3คนเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นผอ.สำนักอะไรที่มสว.นั่นด้วยค่ะคนนั้นมีไม่เยอะเท่าไหร่ล่าสุดมีทองด้วยทองเจอทองคำหนัก135ล้านบาทของจากพิชิตด้วยค่ะที่ปปง.เขาไปจับได้ทองร้อยกว่าบาทไม่ใช่ค่ะ10 135ล้านเขาคิดแล้ว10ล้าน9แสนค่ะ
1: ก็พอสมควรนะไม่น้อยทีเดียว
2: รวยจริง
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอ๊ะมันมีข่าวทำไมไปโยงวัดจุฬามณีที่อัมพวามันมาจากอะไรมาจากเซียนพระอะไรนั่นใช่ไหมผมเห็นข่าวเซียนพระเซียนพระอะไรก็พูดอะไรแล้วจู่ๆก็มีวัยยาวัจกรของวัดจุฬามณีก็ออกมาชี้แจงเนี่ยนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเดชลิขิตวัฒนเศรษฐ์สองวัยยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยทางโทรศัพท์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่าขณะนี้กระแสดราม่าเรื่องวัดดังในอำเภออัมพวายังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์หลังจากมีการไลฟ์สดและเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนจนทำให้ผู้ติดตามข่าวจำนวนหนึ่งพุ่งเป้าและเชื่อมโยงมายังวัดจุฬามณีทั้งที่ผู้เผยแพร่ข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดแต่อย่างใดนายวิวัฒน์กล่าวว่าในช่วงแรกที่มีกระแสข่าวออกมาไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีเนื่องจากข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดแต่ต่อมาเมื่อมีเพจและผู้ติดตามข่าวนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกันเองจึงเริ่มมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่วัดทำให้เกิดความกังวลว่าหากข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดโดยเพราะการใช้คำว่าวัดดังอัมพวาหรือการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับสายมู ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าอาจหมายถึงวัดจุฬามณีทั้งที่ข้อมูลจากต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดอย่างชัดเจนหากมีการกล่าวถึงวัดจุฬามณีหรือมีข้อกล่าวหาใดที่เกี่ยวข้องกับวัดขอให้ผู้ที่มีข้อมูลนำหลักฐานหรือพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะทางวัดพร้อมให้ตรวจสอบและไม่ต้องการให้กระแสข่าวจากการคาดเดาหรือการเชื่อมโยงในโลกออนไลน์สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ยังแจงปมจัดสร้างวัตถุมงคลย้ำวัดไม่ได้ขอให้ใครจัดสร้างนะโดยบอกว่าประเด็นที่พูดกันถึงเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นสาวิวัฒน์ซึ่งเป็นวัยยาวัจกรบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของคณะวิทยากรหรือคณะวัยยาวัจกรของวัดตั้งแต่ช่วงหลังปี63เป็นต้นมาวัดจุฬามณีไม่ได้ไปขอให้ใครบุคคลใดจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับวัด
2: เขาบอกเขาทำเองแล้วก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเอาเงินไปทำอะไรก็จะมีบางหน่วยงานบ้างที่เข้ามาขอเป็นกฐินร่วมค่ะพี่ไพศาลเช่นสร้างอันนี้เอาให้วัดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรนะโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมาขอวัดแบบนี้กันจะให้วัดทำค่ะ
1: คือวัดเนี้ยก็ห่างจากบ้านผม10กว่ากิโลนะตั้งแต่เด็กๆมาผมก็รู้จักวัดนี้อยู
2: ่300ปีแล้วค่ะวัดนี้
1: เคยเข้าไปไหมก็เคยเข้าไปแต่ว่าโอ้โหตอนหลังเนี่ยเข้าฟังไม่ได้เลยนะ เฉพาะที่จอดรถที่จอดริมถนนหน้าทางเข้าวัดเนี่ยนะมันก็ตัดหนทางที่เราจะขับรถเข้าวัดเลย
2: อ
1: ือโอ้โหคนขึ้นกันแบบสักน่าจะประมาณสักช่วงประมาณสักอาจจะไม่10ปีเลยเนี่ยประมาณนั้นน่าจะได
2: ้ก็เนื่องมาจากท้าวเวสสุวรรณน่ะได้อาจารย์ของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ครุฑด้วยใช่ไหม
1: เขาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาเริ่มดังที่วัดนี้เป็นวัดแรกเลยเปล่าหรือว่า
2: ไม่ทราบเลย
1: นะฮะ
2: แต่ดิฉันถ้าจะเรียนกราบท้าวเวสสุวรรณก็คือที่พระพุทธชินราชค่ะด้านขวาของฐานพระพุทธชินราช
1: คติความเชื่อในเรื่องของเท้าจตุโลกบาลเนี่ยมันก็เป็นสติความเชื่อทั้งของพุทธแบบหินยานของเรานะแล้วก็มหายานเขาก็มีจตุโลกบาลเหมือนกันก็คล้ายๆกันเข้าใจว่ามันคงจะมีอิทธิพลทางความคิดที่น่าจะมาจากรากเดียวกันนะแต่ว่าในรายละเอียดก็จะมีต่างกันบ้างนะถือพินถือสายฟ้าถืออะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยถ้าทางพุทธเนี่ยท้าวจตุโลกบาลของเราถ้าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยน่าจะคุมทางด้านทิศเหนือท่านจะดูทางด้านทิศเหนือ
2: เอาไปว่าถ้าเราเข้าไปกราบพระพุทธชินราชที่เป็นพิษณุโลกเนี่ยท่านอยู่ขวามือค่ะ
1: ขวามือ
2: ท่านหน้ากราบเนี่ยท่าน
1: ถูกต้องหน้าคือด้าน
2: ทิศเหนือ
1: ทิศเหนือเพราะว่าจะมีทิศใต้นี่ก็จะเป็นท้าววิรุณหกทิศใต้นะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยทิศเหนือส่วนทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นท้าวทัตตารถท้าวทัตตารถนี่ก็จะเป็นตะวันออกแล้วส่วนตะวันตกนี่ก็จะเป็นวิรูปักทิศตะวันตกท้าววิรูปักษ์ท้าววิรูปักษ์นี่ก็จะมือถือธนูหรือมีพญานาคประดับที่มงกุฎและเครื่องทรงส่วนท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ท่านจะปกปักรักษาทิศเหนือหรือทิศอุดรบริวารที่ปกป้องก็คือปกป้องยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งปวงก็จะเป็นหัวหน้าของจตุโลกบาลทั้ง4นะท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นอธิบดีของท้าวจตุโลกบาล
2: ตอนที่พี่วิสารเด็กๆเนี่ยวัดมีดังเรื่องอะไรคะดัง
1: ก็เนี่ยเขาจะมีศาลาจตุรมุขแล้วก็มีประจำทั้ง4ทิศของเขาเนี่ย
2: แต่ว่าเก่าแก่แล้วใช่ไหม
1: มีเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็วัดทุก
2: แต่ไม่ได้ปลุกเสกมาเป็นองค์เล็กให้คนมาห้อย
1: จนกระทั่งตอนหลังมีกระแสท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เลยทางวัดจุฬามณีคงจะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาแยกเฉพาะท้าวเวสสุวรรณผมเข้าใจว่าจตุคามรามเทพอะไรนั้นก็น่าจะเป็นจตุโลกบาลอย่างหนึ่งนะของทางที่วัดใหญ่ก็ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจตุคามรามเทพของเขาเนี่ยคือจตุโลกบาลองค์ไหนอันนี้ไม่ได้ศึกษาลงไปให้ลึกนะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือจะเป็นอะไรอย่างไรผมไม่แน่ใจ
2: ได้มองสองอย่างคือกรณีของวัดจุฬามณีเนี่ยถ้าเขาจะจับจริงข่าวมันจะไม่เอิกเกริกแบบที่ว่าให้ออกมาปฏิเสธหรอกแต่สองแล้วตำรวจก็ปฏิเสธด้วยว่ากองปราบไม่ได้เข้าไปทำกองปราบไม่ได้เข้าไปทำคำว่ากองปราบไม่ได้เข้าไปทำก็ยังมีกองอื่นที่จะเข้าไปทำได้สองก็คือเซียนอะพูดแต่พูดจริงพูดให้คนคิดว่าเป็นวัดอะไรเนี่ยแหละพูดจริงอันนี้ดิฉันตีความว่าชี้เป้าตำรวจจะทำหรือไม่ทำก็เท่านั้นเองแต่ถามเซียนทำอะไรเซียนชี้เป้าค่ะ
1: แต่วัดที่ดังๆแบบนี้นะแล้วคนที่มาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนต่างถิ่นมานะก็ทำให้วัดเก่าแก่ดั้งเดิมเหล่านี้ขาดความเชื่อมโยงกับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของวัด กลายเป็นว่าคนที่อยู่รอบๆวัดคนที่เคยขึ้นกับวัดเนี่ยไม่สักเข้าไม่ถึงวัดนะ
2: เพราะไม่เข้ากันด้วย
1: เป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาไม่ได้มีกำลังทรัพย์ไม่ได้มีอะไรต่างคนที่เข้ามาก็กลายเป็นผู้ที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็เข้ามาด้วยเจตนาต่างๆมากมาย
2: คนก็ไม่เข้า
1: คนก็ต้องไปหาวัดอื่นๆเข้ากันคนแถบนั้นนะ
2: ถามว่าเข้ามาทำบุญไม่คือวัดก็ไม่ต้องการจะปัจจัยจากคนรอบวัดแล้วเพราะว่าไม่ต้องใส่บาตรก็มีเงินซื้อหุงข้าวกินเองได้
1: ใช่ใช่
2: ดูโต๊ะอาหารของไอ้โชติที่โดนจับไปนั่นน่ะนั่นคือสั่งเหลามากินตั้งแต่เช้าเลยคือถ้าพระเนี่ยหาเงินเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องออกไปรับบาตรและคนละข้างวัดก็ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่ใส่บาตรอยู่แล้ว
1: อ
2: ันเนี้ยมันเป็นวงเวียนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: ก็ไม่ได้สนใจไม่มาก็อย่ามาไม่ได้ขอข้าวข้างวัดกินอยู่แล้วเพราะเงินที่อยู่ในวัดเนี่ยจ้างแม่ครัวทำอาหารตอนเช้าได้หมดออกไปคุณก็ไปใส่มันเป็นวงวนแบบนี้ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าคิดว่ามันยั่งยืนนะคิดว่ายั่งยืนแล้วก็จะมีคนขึ้นวัดแบบนี้ไปจบไม่สิ้นก็โอเคแต่ว่าถ้ากระแสมันหมดแล้วก็สิ้นมนต์ขลังนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วจากนี้พอไม่มีคนขึ้นแล้วญาติโยมก็หนีไปแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้ผมว่านั่นน่ะจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดที่คงจะได้เห็นอะไรกัน
2: ก็ที่วัดพุทไธสวรรค์ตอนเนี้ยพวกชาวบ้านข้างวัด
1: คนก็ไปกันหมด
2: กลับมาแล้วค่ะพวกชาวบ้านข้างวัดกลับมาแล้ว
1: เริ่มกลับเข้ามา
2: พร้อมเอาน้ำมนต์มาสาดล้างเลยค่ะ
1: พอหลวงพ่อ
2: ก่อนเข้าก็มาพร้อมถังน้ำมนต์ค่ะที่ในศาลมาพร้อมถังน้ำมนต์ก็มาถึงก็สาดล้างอัปมงคลอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เข้ามาเหมือนเดิมเพราะว่าแต่นี่เรียกว่าคงไม่จบแค่นี้หรอกเพราะพระที่อยู่เนี่ยก็เป็นพวกในโชติเขาทั้งนั้นเป็นพระที่ต่างถิ่นที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านมาแล้วจะได้หรอกต้องรู้ว่าเจ้าอาวาสใหม่มาจะเป็นยังไง
1: รักษาการมันก็มาจากวัดอื่น
2: แล้วพระที่อยู่เยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็งัดข้อเดี๋ยวก็เหมือนวัดบางคานอะ
1: ม
2: าคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบจะมาปกครองอะไรได้
1: ครับ
2: ค่ะยังไม่จบหรอกยกเว้นว่าชาวบ้านเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการใหม่เข้ามาแล้วก็มีเสียงดังถึงจะเอาอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ลิปเดทจากคลิปยังสกัดซะแน่นิ่งไปเลยนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดยังไม่กล้าหือเลยนะต้องเงียบไปก่อนเลยนะเพราะคลิปมันออกมาแล้วมันเรียกว่าหมดหนทางที่จะไปหาทางตอบโต้ได้เลยหรือว่าจะสู้กลับได้เลย
2: คุณคอสโมบอกว่าท้าวเวสสุวรรณดังมาจากวัดจุฬามณีค่ะหลวงพ่ออิฐเป็นคนเริ่มเลยถ้าเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นก็เลยล่ามก็เลยสร้างขึ้นมาสมัยแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนสนใจค่ะเพศาน
1: อ๋อเป็นจุดแล้วเราล่ามไปสู่วัดอื่นๆนะก็เลยท้าวเวสสุวรรณก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็มีกับทุกวัดแล้วท้าวเวสสุวรรณท่านก็เขาก็สร้างให้โดดเด่นออกมาเฉพาะพิเศษแต่จริงๆแล้วคติของวัดเนี่ยไปดูอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่แล้วแต่เขาจะสร้างทั้งสี่เท้านะทั้งสี่ทิศอยู่แต่คราวนี้พอนับถือท้าวเวสสุวรรณก็โอเคก็จะเน้นสร้างเฉพาะท้าวเวสสุวรรณขึ้นมา
2: เวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสมมติว่าอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่ห้อยคออยู่ยังจะห้อยต่อกันเนี่ย
1: ผมว่ามันพอมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมันถ้าราคาในท้องตลาดมันดูมันต้องดูสภาพดูว่าราคาในท้องตลาด
2: ไม่ได้พูดเรื่องราคาเรื่องที่ว่าพวกที่ศรัทธาไปห้อยมาไปเช่ามาห้อยอ่ะยังจะห้อยต่อกันไหมฮะ
1: ก็ไม่รู้นายกบอกว่าของมันยังเวิร์กอยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่ได้นั่นแต่ว่าอย่างนายกเขายังบอกเฮ้ยของมันยังเวิร์กอยู่นะไอ้คนอื่นจะคิดแบบนายกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแก้ขุยกันไปเอาก็จริงๆแล้วอ่ะจะไม่กล้าห้อยละก็สีกาเลยนะครับห้อยๆอยู่ระหว่างเห็นพระพาไปขึ้นศาลนี่ก็ไม่ห้อยแล้วนี่
2: ไม่ห้อยแล้วค่ะ
1: ไม่ห้อยเอาออกหรือว่าตำรวจจะบอกอันนี้ก็ ถือเป็นของกลางเก็บเข้าไปอยู่ไปอยู่ในส่วนของกลางด้วย
2: โชคดีนะเดนไม่ค่อยอินเดนจะไม่ค่อยทราบเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องเหรียญเรื่องอะไรพวกนี
1: ้ครับไอ้นี่เราเบรกรอบแรกไปยังนะ
2: เอายังมั้งคะ
1: 9นาฬิกา10นาทีนะ
2: ค่ะเบรกอีกรอบนึงค่ะ
1: สักครู่ฮะ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีครับวันนี้กทม.เขาแถลงเรื่อง Data Center นะนำทีมโดยทางผู้ว่าชัดชาติแล้วก็มีรองวิษณุแล้วก็รองพรพรมทำไมนอสอเขามีนอสอด้วยนะวิกฤตเศษจริงๆเป็นลูกชายของคุณ
2: คุณพนิษฐ
1: ์คุณพนิษฐ์ใช่ไหม
2: พรพรมวิกฤตเศษ
1: นอสอ
2: วิกฤตเศษ
1: ก็รองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งสามคนนะคุณชัดชาติบอกว่าจากการประชุมกับทางคณะกรรมการของรัฐบาลคณะกรรมการกำกับ Data Center กทม.แล้วก็และดำเนินการต่อในกรอบที่เรารับผิดชอบก็ต้องรอรายละเอียดกับคณะกรรมการชุดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ในกรุงเทพมหานครจะมีระบบสาธารณูปโภคการไฟฟ้านครหลวงและเป็นผู้พิจารณาเรื่องใช้ไฟการประปานครหลวงก็พิจารณาเรื่องใช้น้ำส่วนการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมธุรกิจพลังงานแต่ปัจจุบัน Data Center ที่ขออนุญาตไม่ได้เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามแนวโน้มในอนาคตอาจจะมีการกำหนดจากกรรมการของรัฐบาลให้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอสรุปอีกครั้งส่วนกทม.รับผิดชอบหลักก็คือเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างอาคารกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและการสาธารณสุขส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เข้าข่ายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน EIA ยกเว้น Data Center ที่อยู่ในตึกที่มีหลากหลายประเภทลักษณะต้องทำ EIA จะมีบางส่วนที่ทำ EIA ไปแล้วและส่วนที่เป็น stand alone ยังไม่ได้อยู่ในกฎหมายต้องรอตัวผังเมืองและทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กำหนดบอกว่าตอนนี้ในส่วนของเราที่มีข้อมูลเนี่ยตั้งอยู่ในอาคาร43แห่งและที่ขอเป็น stand alone มีอยู่6แห่ง43แห่งเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีค.ศ.2000คือ26ปีที่แล้ว Data Center มันก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นว่ามี43แห่งมันเป็น Data Center ขนาดเล็กซึ่งกระจายอยู่ตามตึกต่างๆที่มีมานานแล้วแต่เราเอาเข้ามาอยู่ในนิยามเพื่อที่จะได้สอดคล้องและสามารถเข้าไปกำกับดูแลได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงไม่ต้องตกใจเพราะเป็น Data Center ที่มีมานานแล้วแต่ Data Center ขนาดใหญ่6แห่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว3แห่งและชะลอใบอนุญาต3แห่งรวมอาคาร43แห่งที่เห็นเนี่ยคือกระจายกันอยู่บนตึกต่างๆและมีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่ไม่เกิน2เมกะวัตต์กระจายอยู่ทั่วไป46แห่งอาทิธนาคารสถานที่ราชการวิสาหกิจและเอกชนใน Data Center 43แห่งที่อยู่ในอาคารไม่ได้มีการสะสมน้ำมันส่วนที่มีการขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันถูกต้องตามกฎหมายเพราะสะสมน้ำมันไม่เกิน 15,000 ลิตร12แห่งอาทิหน่วยงานของรัฐ3แห่งธนาคาร5แห่งและเอกชน4แห่งแต่ใน31แห่งที่เหลือไม่ต้องขอเพราะใช้เกณฑ์ขนาดเล็ก Data Center ในกรุงเทพไม่ใหญ่มากถ้าเราดูไฟในกรุงเทพสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ Data Center เนี่ยใช้ประมาณ270เมกะวัตต์ไม่ถึง 3%ในช่วงที่ผ่านมากทม.ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามข้อแนะนำตามมาตรฐานต่างๆตามเช็คลิสต์ของกทม.คือเอากฎหมายควบคุมอาคารเป็นหลัก เรื่องขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงแต่ปัจจุบันหากเป็น data center ขนาดใหญ่ที่เป็น stand alone มักจะได้รับใบรับรองจากสถาบันนานาชาติเช่น Uptime ส่วนของประเทศไทยก็คือ Dtech ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีและกทม.จะขอใบประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยในการพิจารณาความปลอดภัยความครบถ้วนและต้องมีใบรับรองจากสถาบันนานาชาติเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม
2: ่ค่ะก็ที่เขาบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วก็เพราะว่าส่วน
1: ศูนย์ข้อมูล
2: เขาเองธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องมีเขาเองธนาคารก็ต้องมีเขาเองหน่วยงานราชการก็ต้องมีเขาเองอันนี้มันไม่ได้ใหญ่ฮะมันไม่ได้ใหญ่มันก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ของหน่วยงานที่ต้องมีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันขึ้นมาเป็นโกดังใหญ่อย่างที่เราเห็นตรง RCA อย่างเงี้ย2อันประชันกันซ้ายขวาหันหน้าเข้าหากันพี่สารคะเขาว่ากันว่าห้างที่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะในนั้นก็มีค่ะ
1: เอาธุรกิจที่ใส่เข้าไปเลย
2: ใช่ค่ะห้างที่แถวนั้นนั่นแหละที่ว่าใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ไหนไม่สังเกตนะคะว่ามันก็ไม่เห็นมีธุรกิจอะไรเลยแต่อยู่ได้
1: แถวนั้นนี่คือแถวไหนแถวพระรามเก้าเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่โอเค
2: แต่อยู่ได้ว่ากันว่าห้างที่ไม่ค่อยเวิร์กก็เป็น data center ด้วยแล้วอาบอบนวดที่ว่าน่ะหลายปีแล้วด้วย

0: ยู่แล้วเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะเรียนอีกสักประมาณ2สัปดาห์พี
1: ่
0: เดี๋ยวพอช่วงเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายประมาณ26ไปแล้วเนี่ยโรงเรียนจะปิดละพี่ๆจะสบายกันละไป1เดือนเลยไปเปิดอีกทีก็พฤศจิกาเลย
1: น้องแอบน้องไห้เลยลูกอยู่บ้านน้ำตาไหล
0: เออใช่พี่แต่เดี๋ยวนี้เด็กนะป้ามาเล่นนี่กันป้ามาเล่นนี่กันตลอดเว
1: ยังเรียกอยู
0: ่เรียกเรียกไปเล่นจะให้ไปนั่งฟังนู่นนี่นั่นไปต้องไปเล่นเดี๋ยวเขา
1: เออเช่นเช่นเช่น
0: บางทีเขาอยากแบบเปิดร้านขายของก็ต้องไปนั่งฟัง
1: เป็นลูกค้า
0: อยากจะแบบดังวาดรูปให้เรามาเป็นแบบคนไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากวาดรูปอะไรอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไป
1: นั่ง
0: เหตุการณ์จำลอง
1: ไม่เรียกคุณแม่เขา
0: แม่บอกให้มาเรียกพ่อ แต่ละคนโยนเพราะว่าทุกคนอยากเล่นมือถืออย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเด็กก็แบบว่าแต่ก็จะมีแบบดินเล่นมือถือไปเลยเล่นของเล่นเล่นเล่นไปเลยเขานั่งเล่นหนอจนเขาเบื่อเล่นมือถือเขาจนเบื่อเขาอยากเปลี่ยนบ้างเขาก็จะมาละมาเรียกเราไปเล่นด้วยล่ะ
1: พี่ว่ายังดียังเรียกเป็นนั่งเป็นแบบเรียกเป็นนั่งเพื่อนคุยดีกว่าป้าช็อปนี่หน่อยป้าเอานั่นป้าเอานี
0: ่มีมี
1: เอาเหรอ
0: ป้าสุดจะกินมาล่าไม่รู้จักดังอยู่ในไม่มีที่ไหนขายนะต้องในทิกตอกเนี่ยก็ต้องมาเรียกเรากดให
1: ้เพราะว่าม
0: าล่าย
1: ังกดเองไม่เป็น
0: เออยังกดเองไม่อยากกินดูรีวิวแล้วอยากกิน
1: โอ้แล้วทานไหมซื้อมาย
0: ังเนี่ยน่าจะได้วันพุธเนี่ย
1: โ
0: อ้75บาทมาล่าไม่รู้สรรหาจริง
1: เออดีเน
0: า
1: ะ
0: มาคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะอดทนกันอีกนิดใครที่แบบว่ารถติดอยู่บนท้องถนนนะครับนะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดสบายๆอยู่แล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: พี่พยาวจากพิจิตรทักทายเราเข้ามาแล้วนะอะไรเนี่ยบัตรประชารัฐเขาจะให้อีก2เดือนจริงไหมครับไอ้นี่บางพี่ไทยพลัสนะไทยพลัสนะบัตรชาระก็ได้300อยู่แล้วนี
1: ่
0: แม่ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับพี่สุนันทานะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับมาเข้ามาชมกันนะมาลุยกันต่อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: เอาเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยไหม
1: เชิญครับ
0: นะครับมาวันนี้กกต.แถลงนะครับเกือบๆสักประมาณสัก4โมงได้นะฮะคดีหัวสว.นะครับในที่สุดกกต.นะครับส่งฟ้องศาลจำนวนทั้งสิ้นนะฮะ77รายที่เกี่ยวข้องนะครับกับคดีการหัวสว.
1: ครับ
0: นะจากสำนวนที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ย475ขออภัย427คน
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่ตัวเลข229ที่เวลาเขาชูในสภาแล้วนะในคำร้องจริงๆเนี่ยนะครับกกต.ชุดไต่สวนที่26เนี่ยเขายื่นไปทั้งหมด427คนแต่ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7ท่านเนี่ยนะครับก็มีมติเห็นชอบให้ส่งฟ้องทั้งหมด77นะครับทั้งหมด77คนเป็นแบ่งเป็นอย่างนี้นะพี่แบ่งเป็นสว.นะครับในชุดปัจจุบันเนี่ย26คนนะครับแบ่งเป็นสว.ในชุดเนี้ยที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะฮะทั้งหมด26แล้วก็เป็นคนที่เข้าไปเลือกสว.กันแต่อาจจะตัวเองไม่ได้คัดเลือกนะแต่เป็นคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการสรรหาเนี่ยอีก36คนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลอื่นอีก15คนนะฮะรวมทั้งหมดกกต.ยื่นส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง77นะ77คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่มีคณะรัฐมนตรีนะครับไม่มีตัวชื่อของท่านนายกรวมถึงครูใหญ่อย่างคุณเนวินไม่ถึงนะฮะก็กกต.ไม่ยื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีนักข่าวถามขึ้นไปว่าทำไมกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลทำไมกกต.ไม่ส่งทั้งหมดไปให้ศาลเป็นคนตัดสินแต่ทำไมกกต.เลือกที่จะ
1: ตัดสินเอง
0: ตัดสินวินิจฉัยเองนะครับกกต.ก็บอกว่าก็เขาพิจารณาตามหลักว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างนะก็สามารถที่จะมีความเห็นได้นะครับทีเนี้ยก็เลยถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่าดูเหมือนแบบกกต. ออกรับแทนทุกอย่างเลย

0: ซึ่งจริงตรงนี้มันต้องเป็นกระบวนการพิสูจน์กันในชั้นศาลหรือไม
1: ่
0: นะครับแต่วันนี้ท่านตัวท่านประธานกกต.ท่านก็มานั่งชี้แจงเหตุผลด้วยตนเองนะแถลงคือโหชั่วโมงกว่านะฮะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูน้ำใจคนไทยโอ้โหกรณีมีผู้โพสต์ Facebook ภาพเชื้อราที่มันขึ้นเต็มเพดานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อมาทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของการเกิดเชื้อราเนี่ยมันเป็นชั้นบนคือชั้นที่4มันมีการเปิดแอร์ตลอดเวลาส่วนชั้น3เนี่ยไม่มีแอร์ทำให้ช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานชั้น3กับชั้น4เนี่ยมันเกิดความชื้นชั้น1เย็นชั้น1ร้อนคุณผู้ฟังทำให้เกิดเชื้อราขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ทำความสะอาดตามวงรอบแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนมันตกติดต่อกันหลายวันคุณผู้ฟังฮะทำให้เกิดเพดานมีความชื้นแล้วก็ราเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติและนอกจากนี้ยังทราบว่าตึกต่างๆที่ก่อสร้างมาหลายปีเตรียมทุบเพื่อก่อสร้างใหม่จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารต่างๆเพื่อให้พร้อมกับการย้ายสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไปยังตึกต่างๆด้วยรวมทั้งในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาปรากฏว่าอาคารพิเศษ50ปีขนาด4ชั้นเนี่ยมันเกิดรอยร้าวแล้วก็ทรุดบ้างบางส่วนแล้วก็เตรียมจะทุบทำลายเพื่อก่อสร้างใหม่ที่จะเป็นต้องย้ายสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและหาหอผู้ป่วยไว้ตึกอื่นเพื่อสามารถให้บริการและดูแลรักษาได้โดยไม่กระทบกับผู้มารับบริการไม่กระทบกับคนไข้ก็ว่าไปซึ่งต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซึ่งจากเงินกองทุนของโรงพยาบาลแล้วก็ประมาณจากรัฐบาลบางส่วนต่อมานายแพทย์กอบชัยจิรชันชัยครับผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ออกมาขอโทษและน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่ตนเนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งผอ.เนี่ยโดยปีงบประมาณ68ดงติดลบ170ล้านซึ่งตนได้บริหารจัดการโดยสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงติดลบประมาณ26ล้านบาทจากสถานการณ์ต่างๆทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อความของผอ.ไปยังคือมีการติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็มีกระแสการชักชวนกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ผลปรากฏว่ามีผู้ร่วมโอนเงินเข้ามาเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยบางรายก็เป็นหลักหมื่นทำให้ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่12กันยายนนะคุณผู้ฟังถึงเวลา5ทุ่มของวันที่13กันยายนคือเมื่อคืนที่ผ่านมามียอดบริจาคเท่าไหร่เนี่ย 2,276,646 บาท64สตางค์คุณผู้ฟังฮะสุดยอดจริงๆมีคนใจบุญช่วยกันบริจาคโอ้นี่ยังทำทันไหมสำหรับผู้ต้องการบริจาคเพิ่มเติมนี่ก็บริจาคได้เลยโอนบัญชีธนาคารกรุงไทย6140766117ชื่อบัญชีคือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยโอ้เอาคุณฟังช่วยกับบริจาคยังได้อยู่นะตอนนี้2ล้านแล้ว2ล้านกว่าเลขที่บัญชี6140766117เดี๋ยวผมจะกดเหมือนกันเดี๋ยวขอถ่ายภาพไว้ก่อนเนาะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มีคดีที่เป็นปริศนานะครับเสียชีวิตอยู่ในบ้าน3วันนะฮะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดแล้วก็คนที่บ้านก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมประตูที่ล็อกไม่เหมือนกันนะยังไงนะฮะประตูสองจุดล็อกไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ที่บางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจไปตรวจสอบคดีปริศนานะครับพบได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุหญิงสาวนะครับอายุ43ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะฮะมีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมที่บริเวณลำค
1: อ
0: ใบหน้านะครับแล้วก็รวมถึงที่ใต้ตาด้วยนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันนะครับในห้องมีคราบเลือดมีรอยเท้าที่มีคราบเลือดเดินไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าต่างโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สินนะครับแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ย พักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับสามีส่วนตนเองเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งช่วง3วันที่ผ่านมาถึงว่าทำไมลูกสาวเนี่ยไม่ไปหาที่บ้านเลยก็เลยเดินมาดูตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับนะจนกระทั่งมาถึงประตูหน้าบ้านเนี่ยถูกล็อกก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันปีนเข้าไปทางด้านหลังจนกระทั่งพบว่าลูกสาวนอนเป็นศพอยู่ในบ้านแล้วนะครับสิ่งที่คุณแม่ติดใจก็คือประตูห้องนอนเนี่ยถูกใส่กลอนจากด้านนอกขณะที่ประตูหน้าบ้านล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในยังพอเข้าใจได้ว่าลูกล็อกก่อนใช่ไหมแต่ประตูห้องนอนเนี่ยถูกใส่กลอนจากด้านนอกเนี่ย
1: ครับเป็นอย่างนั้นได้ไง
0: มันเป็นอย่างนั้นได้ไงนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวตำรวจจะเร่งคลี่คลายนะครับตามหาตัวของคนร้ายให้ได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7ไปดูคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะนี่ผมพร้อมนำเสนอผลงานท่านนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงกรณีได้รับแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลบริเวณหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิดหากพบการทำผิดหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโอ้ด้านดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.เนี่ยนะฮะท่านก็สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่3และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทางเทศบาลเมืองชะอำและองค์กรจัดการน้ำเสียพบว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน69ระหว่างผู้รับจ้างจากหน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องสูบน้ำมันเป็นเครื่องสูบน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียคุณผู้ฟังซึ่งระหว่างปฏิบัติงานได้มีการติดตั้งปั๊มน้ำเสียชั่วคราวและก็สูบน้ำระบายจากระบบโดยไม่ได้แจ้งแผนการดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าภายหลังได้มีการรับแจ้งเหตุเนี่ยองค์การจัดการน้ำเสียก็สั่งยุติการสูบน้ำและก็หยุดการปฏิบัติงานทันทีแล้วก็เร่งจัดทำมาตรการและแผนบริหารจัดการน้ำเสียชั่วคราวเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมโอ้นี่แหละฮะมันก็ต้องตรวจสอบกันว่าเป็นอย่างไรนี่เขามีกันหรือว่ามีเจ้าที่มาตวงน้ำไปตรวจคุณผู้ฟังฮะก็สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบของ3สถานีได้แก่หาดชะอำเหนือหาดชะอำกลางและหาดชะอำใต้พบน้ำทะเลมีสีปกติไม่มีกลิ่นผิดปกติไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวหรือสัตว์น้ำตายบริเวณที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นเนี่ยอุณหภูมิน้ำอยู่ระหว่าง 32.7 ถึง 33.5 องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยก็อยู่ที่ 8.15 ถึง 8.19 ความเค็มแหมฟังละเอียดเนาะให้ความรู้ในตัว 19.5 ถึง 27.7ก็ถือว่าปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วกันเออนี่แหละฮะอ่ะยังดีน่าจะเจือจางไปน้ำเสีย
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: หน้าไปนะพี่บอยตลาดนัดเมืองเอกหมู่บ้านเมืองเอกตรงมอรังสิตอ่ะ
1: โอ้
0: เขาบอกว่า2วันติดแล้วนะครับที่มีคนไปซื้อสร้อยพร้อมจี้ในราคา130บาท
1: คือ
0: เ
1: วลา
0: แบกกระดินเนาะมัน
1: จ
0: ะ
1: ทาน
0: นี่ได้ตาร้ายเสียใช่ไหมเพราะว่าเขาไปหลอมอ่ะนี่รายที่สองได้เงิน 40,000 กว่าบาทเลยนะน
1: ะ
0: เป็นของจริงนะเออซื้อมา130เอาไปหลอมได้ 40,000 โอ้โหหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารดวงเฮงนะครับซื้อสร้อยจากตลาดนัดมานะแล้วก็เห็นข่าวว่าเคยมีคนก่อนหน้านี้นะครับเอาไปหลอมแล้วเป็นทองจริงแกก็เลยกลับไปสังเกตที่บ้านว่าสร้อยที่แกซื้อมา130เนี่ยเฮ้ยลองขูดดิเฮ้ยไม่ลอกเฮ้ยมันทำไมไม่ค่อยหมองอะเอาละเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังนะครับสุดท้ายก็ไปให้ร้านทองที่ย่านเมืองเอกลองหลอมดูนะปรากฏว่าร้านเนี่ยยิงเปอร์เซ็นต์ให้ทองครับ 96.5
1: โอ้โหดีใจด้วย
0: หลอมออกมาเป็นเงิน 41,100 บาท โอ้โหนี่ยิ่งกว่าถูกหวยนะพี่นะนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีคนไปซื้อจากที่ตลาดแถวเดอะมอลล
1: ์ครับ
0: อันนั้นซื้อหน้า50 บาท
1: โอ้
0: ไปหลอมได้เป็นหมื่นเขาบอกส่วนใหญ่พวกนี้เหมามาจากโกดังญี่ปุ่นนะบ้านเก่าลูกหลานคิดว่าเป็นของปลอมไม่คิดว่าจะมีมูลค่า
1: เพราะแต่ก่อนเจอกระเป๋าใช่ไหมที่เขากระเป๋าไปทำอะไรกันตอนนั้นน่ะ
0: ใช่ไหมแบรนด์เนมอะไรพวกนี้เหร
1: อ
0: นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นตาดีได้ตาร้ายเสียใครเดินตลาดนัดบ่อยๆขอให้โชคดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
8: ์ Pulsar
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อันดับ5นะครับมาแล้วทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะนะครับโอ้หลายคนบอกว่าอยู่ฟังนะตั้งแต่ต้นนะครับนะมาที่เรื่องคนทะเลาะกันในหมู่บ้านบ้างคุณผู้ฟังนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยบางบ้านเขาไม่เอากันจริงนะพี่บอยนะบางบ้านก็ดีกันบางบ้านก็ไม่เอากันนะครับล่าสุดเนี่ยถึงขนาดบ้านนึงเป็นทนายความผู้ชายนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงไปต่อยผู้หญิงต่อหน้าลูกเขาอายุ5 ขวบที่นั่งอยู่ในรถนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับหมู่บ้านย่านถนนพระราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับไปพบกับผู้เสียหายนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกายรัวหมัดจุดเริ่มต้นคือนะฮะคือทาวน์เฮาส์บ้านติดกันตัวพี่ทนายขับรถมาจอดแล้วกำลังจะเอาของเดินเข้าบ้านแล้วพี่ผู้หญิงคันนี้เพื่อนบ้านนะครับถอยรถมาจอดหน้าบ้านตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยความที่ทาวน์เฮาส์อ่ะพี่บ้านมันติดกันน่ะนะครับก็ไปถอยไปเหมือนกับไปทับลังโฟมหรือกล่องโฟมอะไรไม่รู้ของพี่ทนายเขาอ่ะก็เลยเกิดมีปากเสียงกันขึ้น แต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่ภาพว่ามีการโต้เถียงพี่ทนายเดินเข้าหาผู้หญิงผลักออกมา2ครั้งนะครับแกก็ยังเดินเข้าไปครั้งที่3สาวหมัดใส่ตุบๆๆๆๆโอ้โหนะฮะดุเดือดมากนะต่อยพี่เพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยดุเดือดมากนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านหลังนี้นะครับไปคุยกับนิติบุคคลก่อนนิติของหมู่บ้านเนี่ยนะครับบอกว่าพี่ทนายคนนี้นะเขาแบบทำตัวแบบใหญ่ครับหมู่บ้านอ่ะนะคือเคยกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านมาแล้วหลายครั้งเหตุการณ์แรกเริ่มจากต่อเติมบ้านทำเป็นสำนักงานทนายความมีการเชื่อมเหล็กส่งเสียงดังนะฮะซึ่งผิดระเบียบหมู่บ้านเคยขี่จักรยานไปเตือนขอให้หยุดทนายนะครับจับมีท่าทีคุกคามพูดจาข่มขู่บ้านกูทำอะไรก็ได
1: ้
0: ลูกกฎหมายอ่ะทำไมอ่ะนะครับนอกจากนี้เคยมีคนร้องเรียนนะครับว่าเด็กๆเนี่ยนะวิ่งกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะพี่เขาเนี่ยขับรถเร็วลักษณะเหมือนเจตนาจะขับไล่ให้เด็กๆเนี่ยแตกกระเจิงเหมือนพุ่งเข้าไปใส่เด็กๆอ่ะเด็กจะได้ไม่ต้องออกมาวิ่งอีกจะได้กลัวอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนเช้าพี่คิดดู 5:30 ถ้าคนยังไม่ตื่น
1: อ
0: ่ะจุดประทัดปังปังปังปังปังปังปังปัง
1: ไล่เหรอ
0: สินแสบอกให้ทำพิธีชีวิตจะได้ดีในวันเปิดสำนักงานทนายความสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยทำให้เห็นพฤติกรรมนะฮะในมุมของพี่ทนายเห็นผู้สื่อข่าวบอกกำลังติดต่อทางฝั่งพี่ทนายให้ข้อมูลในมุมของพี่เขาอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดว่าเรื่องที่นิติเล่าชาวบ้านเล่าไม่จริงเนี่ยพี่ก็สามารถออกมาชี้แจงในมุมของพี่ทนายได้นะครับ
1: ไปต่อเลยนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ระหว่างที่พี่บอยกำลังสั่งงานอยู่นะฮะ
1: เครียดเลยคุณผู้ฟัง
0: เครียดมากนะฮะเอามีคูณด้วยเหรออ๋อไม่ใช่
1: ไม่ถูกใจ
0: มาดูอุทาหรณ์นะครับเด็กเวลาเขาอยู่บ้านที่อยู่ติดถนนเนี่ยเขาออกมาเล่นกันเนี่ยนะอันนี้พี่ๆต้องระวังนะเด็กคนนี้เขาวิ่งออกมาตามเก็บลูกบอลลูกบอลออกไปแล้ววิ่งไปลืมนึกไปว่าลูกบอลมันกำลังไหลออกไปกลางถนนเด็กเขาก็วิ่งตามไปโดนกระบะชนครับเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตอน 4:30 ที่ผ่านมานะฮะหน่วยกู้ภัยศรีเทพนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเด็กชายวัย8ขวบวิ่งตามลูกบอลออกมาที่ถนนแล้วจังหวะนั้นมีรถกระบะขับมาพอดีด้วยความเร็วเบรกไม่ทันครับร่างของน้องถูกชนลอยไปไกลนะครับเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆน้องเนี่ยเล่นบอลอยู่นะที่บ้านเพื่อนแล้วไอ้ลูกบอลเนี่ยมันก็ดันออกมาตอนมีรถมาพอดีแล้วด้วยความที่เด็กอ่ะกำลังสนุกอ่ะมันลืมนึกถึงไปว่าเราอยู่ที่ไหนเราเล่นอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่ริมถนนมันสนุกอ่ะพอลูกบอลเตะกันปุ๊บลอยออกไปวิ่งออกไปตามเก็บเรียบร้อยเลยครับถูกรถชนเข้าอย่างจังหนูน้อยวัย8ขวบเสียชีวิตคาที่เลยโอ้โหนะโอ้คุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับบ้านไหนมีเด็กนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อ่ะอีกอันพี่บอยนะข่าวนี้พี่บอยเลี้ยงสุนัขเนี่ยพี่บอยต้องรู้สึกกระทบกระเทือนใจ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: พี่คนหวั่นไหว
0: มีผู้ต้องหาครับนะไปฆ่าหมาพิการนะครับ
1: จิตใจทำเพื่ออะไร
0: จริงคือลำพังเนี่ยมันจะเอาตัวรอดในแต่ละวันนี่ก็ยากอยู่แล้วนะนี่ครับโอ้โหล่าสุดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7นะครับโพสต์คลิปวิดีโอระบุนะครับบอกว่ามีสุนัขถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะเป็นสุนัขที่ขาพิการด้วยนะครับ อยู่ในพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เจ้าของสุนัขเนี่ยนะฮะเขาไปลงบันทึกประจำวันได้แล้วนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเอาตัวคนที่ทำร้ายสุนัขมาสอบได้แล้วนะครับชื่อว่านายปรีชานะครับเอามาพร้อมจอบ
1: โอ้โห
0: ปรีชาบอกว่า ก็สุนัขตัวนี้มันชื่อเจ้าเหงนะเขาเนี่ยเอาจอบสับหัวมันเองจนมันน็อกแล้วก็ลากไปฝังนะครับเขาบอกว่าเขาเคยเตือนมาแล้วเคยเตือนหมาแล้ว
1: คุยกับหมารู้เรื่อง
0: คุยกับหมารู้เรื่องอ่ะเคยเตือนแล้วนะครับว่าอย่าส่งเสียงดังเออไม่งั้นจะฆ่าทิ้ง
1: โอ้
0: โถพี่แล้วหมาจะไปรู้เรื่องกับพี่ไปล่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมเนี่ยนะครับโอ้โหนะเจ้าของก็บอกเสียใจมากเลยเลี้ยงมา3ปีเจ้าเฮงเนี่ยเคยโดนรถชนตอนนั้นรอดชีวิตมาได้เนี่ยนะ1ชีวิตแล้วนะตอนนี้นะครับหมดค่ารักษาไปหมื่นกว่าบาทก็เอากลับมาเลี้ยงไม่คิดเลยว่าสุดท้ายต้องมาจบชีวิตด้วยฝีมือของมนุษย
1: ์
0: นะครับเขาบอกรู้งี้แล้วหมดเวรหมดกรรมตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่ามาเจอคนใจร้ายทำแบบนี้นะฮะตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาแก้ตัวแบบข้างๆคูๆนะพี่บอยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนะก็เจ้าของสุนัขเองต่างหากอ่ะทำไมเขาไม่ดูแลเออเอาเห็บมาติดคนในครอบครัวของเขาเขาอ้างไปดูแล้วนะซึ่งตนเคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะว่าอย่าเอาเห็บมาติดไม่งั้นจะฆ่าทิ้งอย่าสร้างความเดือดร้อนนะ
1: ก็ไปเรื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ไปคุยกับหมาว
1: ่
0: าอย่าเอาเห็บมาติดแล้วติดหนึ่งติดจริงหรือเปล่าใช
1: ่
0: ไหมสองไปคุยกับหมาแล้วหมาเขาจะไปรู้เรื่องอะไรกับครับพี่ทำไมพี่โหดอย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาไปนะ3ข้อหานะครับมีทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับกฎหมายแบบนี้ก็แรงเหมือนกันนะโทษของกฎหมายฉบับนี้นะครับนะก็โดนดำเนินคดีไปนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อาจจะได้อีกสักข่าวนึงแล้วกันนะนะครับผมมาดูความคืบหน้านะครับกรณีที่คุณครูทำร้ายเด็กนักเรียนนะครับ4คนนะฮะเราเคยนำเสนอกันไปนะที่เด็กเนี่ยโดนทั้งเตะโดนทั้งเอามีดจี้อกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อยุธยานะครับก็เคยมีคนไปร้องเรียนแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งกรรมการสอบนะครับวันนี้นะครับมีความคืบหน้านะครับโดยนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าทางเทศบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีบทลงโทษตามระเบียบอยู่แล้วให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนการสอบสวนเนี่ยยังมีคดีอาญาที่รออยู่ถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยทำร้ายเด็กจริงๆนะครับตอนนี้ครูก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับมีการตั้งสอบแล้วนะก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับตอนนี้น้องทั้ง4คนก็อยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาแล้วด้วยนะครับคดีก็ว่าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นครูเนี่ยจะทำอะไรเด็กนี้ไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: นะฮะมีโซเชียลมีหลักฐานอะไรหมดแหละนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นเนาะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพี่
1: กล้วยนะครับพรุ่งนี
0: ้พี่กล้วยนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
17: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
18: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทุกคน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเปลี่ยนชื่อเมื่อปี2536เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินปัจจุบันมี12แห่งจัดการเรียนการสอนรวม2โครงการคือโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการห้องเรียนปกติปัจจุบันมีนักเรียน 3,181 คนครูและบุคลากร215คน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนต์คนละกอดบอสธีรพงษ์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วอยู่กันยาวๆเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะฟังเพลงเพราะๆกันไปเลยนะครับยังไงพี่ๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนต์ด้วยนะครับโอ้โหฝนก็มาเหมือนกันมาพร้อมฝนจริงๆนะฮะหนุ่มหน้ามนต์เนี่ย เดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดสวัสดีน้องแชมป์ครับผมน้องแชมป์โชคชัยศรีน้องแชมป์ศรีสุขนั่นเองครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดดีเจน้องบอสนี่สวัสดีครับแล้วก็พี่ดาวครับผมสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ดาวครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พัทด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีน้องบอสสวัสดีจ้าสวัสดีวัยรุ่นด้วยนะฮะอนัสการของเรานะมาแล้วนะฮะเด็กปนเมืองมาแล้วนะครับ เด็กปนเมืองใช่แล้วครับตอบกลับในเด้อจบไปแล้วเมื่อคู่นี้นะฮะผลงานเพลงจากคิตตี้นะฮะ3ผลงานเพลงรวดเลยนะในช่วงของฮิตมาราธอนครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิครับแล้วก็กุหลาบนะฮะของพี่ก๊อฟฟักกิ้งแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงกับก้านตองนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปตอบกับเนเดอร์นี่สวัสดีจ้าคุณสุภวัฒน์นะครับผมสวัสดีนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะแล้วก็สวัสดีจ้าน้องฟ้าใสนี่แอดมินของเรานะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะฮะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับรับฟังจากอุบลครับพี่น้องขอเพลงมาไกลตาฟ้างมื้อนี้เปิดให้แน่นอนครับวันนี้ผลงานเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกพี่ดาวบอกว่าคิดฮอดหลายๆจ้าคิดฮอดที่กันเด้อคิดฮอดที่กันคิดฮอดที่กันสวัสดีพี่กลาด้วยนะครับพี่กลา1บาทนะครับสวัสดีครับผมรอระดับ10ค่ะโอ้โหอันนี้ชมดีเจใช่ไหมโหดีใจมากเลยอ่ะผมดีใจเนาะสวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับแล้วก็แม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะครับแม่นอมสวัสดีครับผู้ใดอีกเนาะมื้อนี้เนาะน้องแบมสวัสดีน้องแบมนะครับสวัสดีจ้าน้องแบมแล้วก็พี่ลัสด้วยนะครับแก๊งซ่าคนน่ารักพี่ลัสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับพี่เมตตาบอกว่าสวัสดีครับผมรับชมและฟังอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะจากเมตตาหวานเจี๊ยบคนบ้านเดียวกันครับใกล้ๆกันพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาวันนี้พี่รัฐบอกว่าวันนี้เฮียเปิดเพลงจำเสียงลาบ่ได้ฮะเพลงไหนฮะพี่รัฐเพลงผมเหรอจริงปะเนี่ยวันนี้เฮียเปิดให้ผมจริงเหรอเอ้ยดีใจจังเลยสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่มานพมาแล้วนี่พี่มานพนะฮะไรเดอร์จากรังสิตนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างพี่รังสิตฝนตกไหมจ๊ะโอ้โหวันนี้ฝนตกแรงมากนะที่บางนาเนี่ยเมกะบางนานี่สมุทรปราการนี่โอ้โหช่วงประมาณเมื่อบ่ายสามสี่โมงนี่ตกแรงมากโอ้โหแรงสุดๆเลยนะฮะก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินทางแบบไปเที่ยวหรือว่ากลับจากที่ทำงานก็ต้องขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกคนนะฮะก็ดูแลกันด้วยนะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับเดี๋ยวอ่านเม้นกันหน่อยยาวๆวันนี้ตีสามครับพี่นี่พี่มานพขอเพลงนี้เข้ามาตีสามของบอสธีรพงษ์เนี่ยครับโอ้โหซิงเกิลจากหนุ่มหล่อคนนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเห็นแว่วๆว่าเร็วๆนี้เขาจะมีซิงเกิลใหม่นะรอฟังนะครับ พี่ลำพึงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่สวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อโอ้โหจริงปะเนี่ยพี่สายทองผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้พี่สายทองช่วง ต้นชั่วโมงเลยอ่านเกมไม่ขาดผมเปิดไปแล้วพี่เสียดายจังเลยกดไลค์กดไลค์โอ้ยไลค์นึกว่ากดไลค์กันเลยผมกำลังจะร้องไห้นะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเพิ่งเปิดรายการจะไล่กันละเอ้ยพี่รัฐพี่รัฐจะเพิ่งไล่หนุ่มน้ำมนต์นะเนี่ยฟังเพลงก่อนอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมพูดคุยกันในรายการนะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่ครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพซ่าลันซ่าลองไลท์โกพัทสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อครับผมเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงรอสายกันแล้วกันนะฮะรอคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาขอเพลงกันหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งดีเจพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้จ้ารถสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าพี่หนุ่มน้องแต
2: ้ครับ
1: เป็นไงครับพี่สบายดีนะ
2: สบายดีครับ
1: โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงฮะสุพรรณอากาศดีไหมวันนี้ครับ
2: ดีครับ
1: อ๋ออากาศฝนไม่ตกพอดีเลยอากาศกำลังดีวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ขอตีสาม
1: ของ
2: ไม่ทราบว่าของใครก็ว่านักร้องก็รอ
1: เพลงก็เฮ้ยไม่ทราบว่าของใครตอนแรกตกใจมากฮะแต่พอคำต่อไปโอ้โหดีใจมากครับได้เลยครับได้เลยครับตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะพี่หนุ่มเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ครับให้นกสุพรรณให้น้องปลาไส้ให้พี่สุวัตจะให้วันวิซ่าแล้วก็ให้พี่เล็กซิงบุรีด้วยแล้วก็ให้น้องนุดีด้วยชมรมแกงเฝ้าดีเจทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่หนุ่มเดี๋ยวไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับครับพิเศษดีเจด้วยขอบคุณคร
1: ับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีโอกาสไว้คุยกันใหม่นะพี่หนุ่มเนาะ
2: คร
1: ับผม
2: ส
1: วัสดีครับเอาละครับพี่หนุ่มน้องแต้จ้ะโอ้โหโทรเข้ามา

น้องฟ้าใสด้วยแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์น้องหนูดีด้วยแล้วก็หนุ่มหน้ามนนะฮะพิเศษทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับตีสาม

0: สายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุนตีลังกาขึ้นมาเลย

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของ

0: เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมาก
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากยูนเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับขณะนี้20:41นะฮะวันนี้ดีเจใจดีต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยนะจัดตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันที่ขอเข้ามานะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะเพลงที่ตัวเองชื่นชอบนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS นะครับมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นั่นเองครับช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามกันขอสักเพลงหนึ่งในค่ำคืนนี้กับตุ่มน้ำมนต์ครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Serviceสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับช่วงนี้ครับ20นาฬิกา51นาทีฮะขออนุญาตพี่ๆสักแป๊บหนึ่งนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆทุกคนเคยเป็นไหมจ๊ะสำหรับการทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอครับรายได้ที่มาหาขออภัยฮะรายได้ที่มาหาก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางครับจนในมือแทบไม่เหลือเลยสักบาทนะฮะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองฮะช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระผ่อนการชำระดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นั่นเองฮะหรือ 0.90% ต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดโอ้โหนานมาก60งวดนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นานสุดๆเลยนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะรวมหนี้ไว้ที่เดียวมาออมสินเลยครับที่นี่มีทางออกให้คุณแน่นอนนะจ๊ะสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2ขออภัยครับท้ายชั่วโมงแรกอุ้ยรีบไปไหนวะเนี่ยท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวมาฟังเพลงกันนะครับเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยการเดิมคือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในอัตราร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายเองอีกร้อยละ40ส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่นั้นคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนอย่างหนักล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้นไปแตะระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลจึงเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนนักวิชาการชี้มติกกต.คดีหัวสว.ลดแรงกดดันทางการเมืองดร.สติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงมติกกต.เสียงข้างมากคดีหัวสว.ที่เห็นชอบให้ส่งสาร77คนโดยไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้กลุ่มก้อนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีโอกาสรอดมากที่สุดโดยกรณีถ้ากกต.ไม่ยกทั้ง229รายโดยคนที่ถูกส่งฟ้องมี3จาก4กลุ่มที่คาดการไว้คือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันผู้สมัครสว.สำรองและกลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองณเวลานี้แม้กกต.พยายามอธิบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวจึงไม่ส่งฟ้องก็ยังถูกแรงกดดันนี้ต่อไปแต่ในส่วนอื่นๆที่เคยถูกกดดันอย่างหนักก็ผ่อนคลายลงไปบางส่วนเพราะสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26รายเมื่อเรื่องถึงศาลเมื่อใดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กลุ่มผู้สมัครและสว.สำรอง36รายก็เข้าสู่กระบวนการของศาลเห็นชัดว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วหมายความว่าคนที่อยู่ในสำนวนที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องแต่ในชั้นไต่สวนของศาลมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงอาจถูกเรียกไปไต่สวนได้ซึ่งมีโอกาสกลับมาสู่ข้อกล่าวหาไปที่ระบอบสีน้ำเงินและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกันศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์เตือนสาววัย 21-30 ปีเสี่ยงสูงสุดถูกหลอกขายของอ้างชื่อเจ้าหน้าที่สัปดาห์เดียว297ล้านศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่6ถึง12กันยายนมีคดีที่รับแจ้งผ่านมาทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,718 คดีมูลค่าความเสียหาย297ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง145คดีแต่มูลค่าความเสียหายกลับเพิ่มขึ้น56ล้านบาทข้อมูลจากทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดคือ 4,234 คดีคิดเป็น 74% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงอีกด้วยที่มีความเสียหายมากกว่า96ล้านบาทคิดเป็น 32.5% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีตามลำดับแต่หากวิเคราะห์ตามเพศและอายุของผู้เสียหายมักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้พบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและยังคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผม21นาฬิกา8นาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะแล้วสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีครับพี่นนท์ครับผม
3: ครับ
2: พี่นนท์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้
3: สารคามครับ
2: สารคามอำเภอใดน้อครับ
3: อำเภอกันธนวิชัยครับ
2: กันธนวิชัยโอ้นี่ผมเพิ่งคุยกับพี่เป็นครั้งแรกแล้วพี่เนาะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโหวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ฮักสาวเมืองเลยครับของไอดินพี่นัน
2: ฮักสาวเมืองเลยโอ้โหพิเศษให้ใครบ้างพี่เพลงนี
3: ้พิเศษให้กับสาวเมืองเลยทุกท่านนะครับ
2: ครับผมประมาณนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ okay. แล้วก็พ่อๆแม่ๆที่อยู่สารคามครับ
2: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่นนท์ครับ
3: ได้ครับ
2: พี่นนท์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่นนท์นิดนึงนะครับพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ okay ได้ครับ
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่องหนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับครับผมสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าใหม่พี่นนท์จากสารคามนะฮะโอ้คนบ้านเดียวกันพี่น้องครับขอเพลงเขามาพี่น้องฮักสาวเมืองเลยอยากมาเป็นเคยไทยเลยหันแล้วนี่ผมร้องหน้านะเพลงนี้จริงๆครับเพลงนี้ก็พิเศษให้สาวเมืองเลยทุกคนนะฮะจากพี่นนท์สารคามนั่นเองนะฮะแล้วก็พี่ๆแม่ๆสารคามด้วยนะฮะเอาล่ะในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับและพิเศษกว่านั้นนะฮะสายน้ำใหม่ที่ขอเข้ามาด้วยนะครับผลงานเพลงฮักสาวเมืองเลย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหครับจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดเลยนะฮะจากม่อนวรวิทย์นะฮะผลงานเพลงเหล่าบ่เคยพี่น้องครับสังกัดจอนนี่มิวสิกครับคำร้องทำนองอาจารย์กี้พงศักดิ์นะครับเรียบเรียงน้ำวายล้อมเดชนั่นเองฮะโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่ที่ต้องบอกว่าตอกย้ำความรู้สึกสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นเองนะฮะโอ้เพราะมากๆเลยสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะเราโบเคยนั่นเองนะครับยังไงฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับเราโบเคยของม่อนวรวิทย์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดด้วยเนาะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะฮะตอนนี้ก็อาจจะทางไลฟ์สดอาจจะโดนตัดไปนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่2ทุ่มเลยนะจนจะเข้าในสี่ทุ่มนะขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันนะมาฟังเพลงเพราะๆนะครับก็จะได้มีความสุขกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะที่LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเอาละท้ายชั่วโมงนี้ครับขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนะฮะพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้อยมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะ14กันยายน2569นะคะไหนๆก็เริ่มต้นสัปดาห์ก็เลยนะจัดงานเพลงสนุกสนุกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เริ่มมากับสาว16ค่ะเฮ้ยก็คืออะไรเป็นแบบอายุดีเจแต่ว่าทบไปอีกเยอะอยู่36นะคะงานเพลงจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ต่อด้วยมันสวยดีค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เต็มเหนียวเต็มเหนียวนะงานพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะทำอะไรก็ทำให้สุดทำให้เต็มที่คุณผู้ฟังเต็มเหนียวไปเลยจ้ะนะ3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะนะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็คงจะตื่นแต่เช้าไปทำงานไปทำธุระไปเรียนไปโอ้หลายอย่างนะคะวันนี้เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะกลับบ้านแล้วนะคะให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนนะคะแล้วก็นะได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะมีเพลงให้ได้ฟังผ่อนคลายหรือว่ามันแบบว่าดึงอารมณ์สักหน่อยก่อนนอนนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคุณผู้ฟังทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีกสักครู่หนึ่งด้วยสำหรับสายชิลฮีลใจนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะตอนนี้น้องเมย์นะคะเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะก็จองสายเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องเมย์ไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาโทรกลับไปนะเราจะได้คุยกันบางครั้งบางทีคุณผู้ฟังนะคะลืมไปตัวเลขหนึ่งนี่ไปติดข้างบ้านบ้างไปติดร้านหมูกระทะบ้างมันจะไม่ได้คุยกันนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะฝากด้วยกันละกันนะคะอ่ะยังมีหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับSMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อความนะคะเข้ามาแล้ว1นะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของอ้ายไหมไทยนะคะจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแฟนประจำอันนี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงโปรดด้วยจำได้นะคะแล้วก็สำหรับทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเพราะว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะก็อยากจะมาแชทนะคะพิมพ์ทักทายได้แบบเห็นหน้าดีเจด้วยนะคะก็เชิญได้ที่เพจของเราเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะอ่ะนะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net ค่ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเอาไว้ในมือถือเลยมันจะสะดวกสุดๆเลยสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากลูกทุ่งมหานครแล้วเนี่ยก็จะมีรายการอื่นๆด้วยนะคะอย่างแบบ Medvan 07นะคะเพลงสากลก็ฟังได้หรือจะไป Active Radio 99นะคะแบบว่าเรื่องราวของกีฬาต่างๆข่าวเอ่ยใดนะคะแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมอยู่ที่แอปนี้เลยนั่นก็คือทุกตัวนะคะ MCOT Connect มีใครเล่นด้วยเล่นอยู่คนเดียวแอปนี้ค่ะดาวน์โหลดได้เลยค่ะ MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหลายๆคนบอกว่าดาวน์โหลดดีเลยนะคะฟังเสียงชัดมากนะคะเผื่อว่าช่วงไหนฟังวิทยุแล้วมันแบบสมมุติอย่างเงี้ยอาจจะแบบติดขัดเช่นทานหมดบ้างบางคนฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่ไงไม่ได้ชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังกับ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันนะคะตอนนี้กำลัง

เข้ามารัวๆเลย022481366ค่ะมูฟานจะบอกอย่างนี้ฝนตกอ่ะเออเมื่อกี้นี้นี่ไงพี่แดบอกฝนตกนะคะสวัสดีพี่แดนชัยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะก่อนขึ้นมาที่ห้องส่งฝนนะคะเทลงมาน้อยๆอยู่ยังแบบฝนอ่อยคนเหนือเป็นว่าฝนอ่อยยังอ่อยๆอยู่อ่ะไม่ใช่อ่อยแบบอ่อยอย่างงี้นะอ่อยไม่ใช่อย่างนั้นแบบมันปรอยอ่ะมันปรอยแบบเป็นละอองเออได้บรรยากาศเวอร์คุณผู้ฟังจริงๆอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะฝนก็ตกบรรยากาศก็ดีดีอากาศเย็นๆสบายๆนะคะก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของทุกๆคนด้วยกันละกันค่ะก่อนที่จะไปรับสายนะไมค์ค่ะจัด1งานเพลงจากพี่เอกกระสุวรรณภูมิไม่ได้เปิดหน้านานแบบนี้อย่าฝืนใจรักเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วอู้ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในกทมนี่เองนะคะจรัญอยู่แถวจรัญนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาครับ
1: ค่ะ
2: จรัญครับ
1: อ๋อเบสใช่ไหมตอนแรกจะถามว่าออกเสียงว่าเบสหรือเบส
2: เบสคร
1: ับ
2: ต
1: ั
2: วเองคร
1: ับ โอเคเบสแบบ the best นะ
2: ครับผมดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุดสุดยอดดีมากๆเลย

0: บสกับพี่ตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังหน้าใหม
1: ่ยังครับ
0: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอคะเบส
1: ฟังประจำเลยครับ
0: ฟังประจำเลยขอบคุณมากๆโทรมาจากแถวจรัญเหรอจ๊ะ
1: ครับผม
0: ดีเลย
1: ติดตามผลงานเพลงของลูกตาลตั้งแต่เพลงโอ้ได้กอดกับมาน้อยน้อยใจฮักเบาๆพิเศษใส่ใจหลายเพลงเลยครับ
0: โอ้โหเลยครับคือที่เรียงลำดับชื่อมาเนี่ยนักร้องอะจำเนื้อไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะคะหยอกเล่น
1: ดีมากเลยครับผม
0: โอ้โหขอบคุณมากๆค่ะเบสขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานกันมาตั้งนานแล้วก็มาจนถึงจัดรายการวิทยุอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: โทรมาจากจรัญนะจรัญสนิทวง
1: ครับ
0: โอเคฝนตกหรือยังคะแถวนั้น
1: ตกปล่อยๆครับเพิ่งหยุดไปครับ
0: โอเคโอเควันนี้เบสอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ขอขอบคุณมานะที่นี้ของสายอาสยามครับ
0: ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ให้กับทุกคนที่ฟัง FM 95ครับผม
0: โอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณเบสมากๆแล้วก็วันข้างหน้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
1: ครับ
0: ได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะเบสนะ
1: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะเนี่ยชอบมากเลยนะที่แบบว่าไล่เรียงชื่อเพลงของตาลมาเนี่ยขอบคุณน้องเบสมากเลยช่วงนี้จัดให้เลยนะคะสายชิลหิวใจเพลงนี้ส่วนตัวตันชอบมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะขอขอบคุณมาณที่นี้สายนะวันอาเซียน

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไม้นะคะจากน้องเบสนะคะจรันใกล้ๆนี่เองนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะจริงๆส่วนตัวชอบเพลงนี้มากเลยขอขอบคุณมาในที่นี้นะเป็นเพลงที่เวลาเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอิ่มเอมใจเลยนะเราก็อยากจะกล่าวขอบคุณใครสักคนหนึ่งนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คิดถึงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วก็เปิดอยู่เรื่อยๆเนาะนะคะงานจากพี่สายอาสยามขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแบบน้องเบสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยที่หลังไมค์ของเราน้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะที่022481366นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะบอกว่าฝนตกแรงมากๆน่าจะแถวนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ลาดพร้าวใช่ไหมคะนะแล้วก็สวัสดีพี่เกตสุดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่กฎชมนน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่วิจิตพี่คำสอนก็บอกว่าฝนตกแรงมากๆแถวนวมินนะนวมินนะคะแล้วก็คุณแม่แม่มนพ่อกรนะคะพี่เบรเบดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบต์อ่ะมานะคะสวัสดีพี่หิรันด้วยบอกรายงานตัวครับนี่พี่นักรบนะคะแล้วก็พี่แดนชายพี่ตรายรัตน์แอบมาสักครู่นี้เนาะพี่เออินทิราพี่นันทาพี่สุรีน้องสุรีสวัสดีจ้าแล้วก็นะเสียเปียกเสียเปียกด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้มันเริ่มแล้วไงมันสตาร์ทแล้วไงตอนก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยมันเริ่มแล้วว่ามีฝนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้เนาะนะคุณผู้ฟังก็นะหลับอากาศเย็นเลยแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นๆนะคะหมายถึงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังอยู่ในไลฟ์หรือว่ารับชมอยู่ทางไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะแชร์เข้ามานะคะเชิญได้เลยนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะที่เพจตอนนี้ก็คือคักเลยนะคะสวัสดีพี่เดียวจรันระโนดด้วยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายนะแฟนๆทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนบอกว่านะฟังวิทยุอยู่ตลอดเนี่ยนะคะลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ว่านะไม่รู้ว่าใครจัดรายการบ้างนะคะ DJ คลื่นนี้หน้าตาดีทั้งนั้นค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะเพราะว่าคัดหน้าตานะคะ นะบางคนติดตามมานานมากฟังในรถนะคะวันที่ที่บ้านเปิดคุณพ่อเปิดคุณแม่เปิดนะคุณตาคุณยายฟังอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานด้วยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกความน่ารักอบอุ่นจากแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะสวัสดีพี่วัชราจันเหรอคะหนูอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอกว่าฟังจากแม่กลองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาพรึบแล้วแหละพรึบเลยแบบสาดไปสมาชิก เป็นไงเราต้องแบบตามนะตามเจนซีนิดนึงไม่ได้เลยนะ รู้สึกแบบโอ้แบบพอใกล้เลขสี่ของผู้ฟังมันแบบโอ้แบบอะไรอะอะไรเงี้ยเวลาแบบเห็นเด็กๆ เขาพูดแบบอะไรอะอะไรคือแปลว่าอะไรไม่ได้อย่างนี้ว่าสาดไปสมาชิกเน่จัดไปเยอะๆเลยนะคะเพลงที่ขอเข้ามาอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้นะคะจากพี่มีนบางกะปิโอ้วันนี้สายจากในกรุงเทพเยอะเหมือนกันนะงานจากไอ้มนแคนกันคูนเด้อคอยน้องที่ช่องเมกค่ะ

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คอยน้องที่ช่องเม็กนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะหลายคนบอกว่าฟังแล้วโอ้โหบรรยากาศนะคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยนะเวลาได้ยินเสียงแคนเสียงโหวตอะไรอย่างงี้นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณธีรพัฒน์นะคะจากทางอเมริกาด้วยนะคะจริงๆรายการของเราเนี่ยนะคะพอฟังออนไลน์ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆ นะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะก็มีทั้งทางไต้หวันทางอเมริกานะคะส่วนยุโรปก็มีนะคะทางเยอรมันนะคะเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ออสเตรียไต้หวันโซนเอเชียก็จะมีแบบไต้หวันเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะนะก็ติดตามทางออนไลน์ได้นะคะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็นึกถึงเพลงไทยนะคะก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เจนไหนนะคะเข้าถึงได้หมดจริงๆนะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกว่าฟังคลื่นนี้เนี่ยมา10กว่าปีแล้วเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดมาดูภาพมาดูไลฟ์ด้วยแล้วคงจะไม่เป็นปีสุดท้ายนะคุณลิขสิทธิ์นะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีไลฟ์ไงนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็ฟังทางวิทยุได้อย่างเดียวนะคะจินตนาการไปนะว่าดีเจเสียงแบบนี้หน้าตาจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไลฟ์ละนะคะเห็นหน้าเห็นตากันได้อย่างชัดเจนนะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเนี่ยสำหรับมหานครไลฟ์ก็เป็นบันทึกการแสดงสดที่นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะจัดไปเนี่ยแหละอันนี้สัตว์ไปสมาชิกจริงๆแหละเพลงสนุกๆจากหนุ่มๆในว่านิวคันทรีสแตนบายหล่อนะฮะ
2: โดนัทจึงไม่รู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใคร

0: number one มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักย

าพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังขอมาคือวันนี้พยายามจะเปิดเพลงให้เยอะๆเลยเพราะว่าหลังไมค์ตอนนี้เข้ามาเยอะมากๆนะคะที่จบไปกับวัคซีนชีวิตนะคะงานจากพี่พจน์สุวรรณพันธ์นะคะที่นะคะดึงพี่แมนมณีวรรณเนี่ยมาฟีเจอริงด้วยนะคะวัคซีนชีวิตเนาะเพลงนี้แนะนำมาจากทางพี่นันนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะคะงานจากเบียร์พร้อมพงนะเพลงนี้ จากพี่ณรงค์นะฮะพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์เหมือนกันเอ้าวีคู่กันเวอร์หยอกจากเพชรบูรณ์นะคะทั้ง2เพลงเลย2สายเลยนะคะนะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราสวัสดีพี่สงกรานต์นะบอกฟังมานานเคยได้ด้าไมค์1ครั้งแล้วก็ชอบดีเจทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่เข้ามาทักทายด้วยแล้วก็พี่สันธยานะคะพี่นารีพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะนะทักทายคุณแบงค์ด้วยนะจ๊ะพี่ธนาวุฒิพี่นาวุฒิพี่นิโคแล้วก็พี่คนไม้สวยหนูเอ็นดูทุกครั้งเลยเวลาหนูอ่าน Facebook ชื่อ Facebook คุณพี่นะ มีSMS ด้วยนะคะ SMS มีเพิ่มเติมเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพราะพี่รักจริงของพี่หนึ่ง BK Band ด้วยเพลงนี้เข้ามาแรงจริงๆนะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆเฮ้ยหนูมาหาพี่เองนะ ไม่ได้หรอไม่ได้หรอนิดนึงก็ไม่ได้หรอไปฟังเพลงเถอะใช่ไหมโอเคค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชีวิตด้วยนะคะก็เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่แหละมีงานเพลงฝากเข้ามาแล้วแหละนะคะเตรียมไว้ให้แล้วส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะจองสายหน้าไมค์หรืออยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้ด้วยสำหรับชั่วโมงนี้อาจจะไม่ทันนะคะ02-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องบอยนะน้องบอยคนเดิมนี่แหละนะคะมีคนเดียวน้องบอยบอกว่าอยากฟังงานของมาลีหัวหน้าน่ะพี่ตาลนะคะกับเพลงโมราอ่ะเดี๋ยวพี่ตาลจัดให้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าเพลงนะคะขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวรออีกที่ชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบรัวๆ

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตริงคิดสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายลงมานะคะในหลากหลายพื้นที่แล้วเพราะว่าแฟนรายการก็ส่งเข้ามาบอกเต็มเลยบอกฝนตกหนักมากเลยดีเจอ่ะนะคะตกหนักๆแบบนี้ฟังเพลงดีกว่าให้มันชุ่มชื่นหัวใจนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีฮะไม่ได้คุยกันนานเลยฮะ
3: ครับผม
0: เป็นไงบ้างคุณแสง
3: สบายดีครับ
0: สบายดีนะคะว่าเสียงสดใสเลยอ่ะเนาะ
3: คร
0: ับ เนี่ยนะคะเป็นไงบ้างคะที่ตาก
3: ฟังเพลงอยู
0: ่เราฟังเพลงอยู่ที่ตากฝนตกไหมล่ะ
3: ไม่ตกครับตกนิดๆหน่อยๆครับ
0: โอ้เนาะไปถึงตากนิดนึงอยู่ทางนี้เยอะหน่อย
3: คร
0: ับ เออนะคะขอบคุณมากเลยฟังอยู่เป็นประจำทุกคืนเลยคุณแสงนะโทรเข้ามาฝากเพลงไว้ได้เปิดให้นะได้ฟังอยู่หรือเปล่า
3: ฟังบ้างหลับบ้างครับ
0: กำลังจะบอกเลยนะที่ไม่ได้ฟังนี่ไม่ได้บอกดีเจไม่เปิดไม่ใช่เปิดแล้วนะคะแต่ว่าหลับเออนะฮะขอบคุณมากเลย
3: ฟังตลอด24ชั่วโมง
0: สุดยอดอันนี้ฟังทางไหนคะเนี่ยวิทยุหรือว่า
3: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุนะฮะ
3: คร
0: ับ อยู่ตากอำเภออะไรคะ
3: อำเภอบ้านตากครับ
0: อำเภอบ้านตากนี่เราฟังจากวิทยุอสมทที่ไหนเอ่ย
3: 105มั้งครับ
0: 105อสม

0: พอจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
1: บ้านตาก
0: บ้านตากเลยนะโอเคชัดเจนดีมาก
1: บางทีขึ้นมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างครับ
0: โอ้ได้แต่ว่าเราก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะคุณแสง
1: ครับผมก็เปิดดูอยู่ครับ
0: 2ทางเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากวันนี้บอกอยากฟังเพลงของเมกกับพิสิทธิ์เหรอคะ
1: ครับผม
0: คุก100ปีนี่เพลงนี้แบบเขาเรียกแบบฮาร์ดฮาร์ดดาร์กๆหน่อยนะ
1: ครับ
0: อยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี้
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องหลังไม้แล้วก็พี่ดีเจด้วยครับ
0: โอ้มอบให้พี่ดีเจด้วยขอบคุณมากๆจ้ะอ้าวนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เคยทานได้ยังคะน้ำพริกเผาพันท้าย
1: เคยทานเหมือนกันครับผมชอบมาก
0: นี
1: ่เวลามาทำซุกี้ทำอะไรอ่ะจะซื้อทำได้พันท้ายตลอดครับ
0: ทำได้หลายเมนูทำได้หลายเมนูนะอย่างน้ำพริกเผาเนี่ยบางคนก็เอามาแค่ง่ายๆเลยคือจิ้มกินกับข้าวเกรียบนี่ก็เลิศนะคุณแจ๋วเนาะจริงๆเป็นแบบว่าของทานเล่นก็ได้บางคนก็ทาขนมปังก็ได้นะคะทำกับข้าวอาหารคาวอ่ะได้หมดเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นมาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับคุก100ปีแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณแสงมากๆนะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีค่ะอันนี้ช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เป็นไงคะพาเรทนี้จี๊ดมากจี๊ดจริงๆสาดไปสมาชิก สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแสงจากจังหวัดตากนะฮะฝากเข้ามากับคุกร้อยปีงานจากเมคอภิสิทธิ์นะฮะฟีเจอริงกับพี่บิ๊กวันกันทรลักษ์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยตอบกลับแนเดอร์นะคะงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริงกับมหากาฟิลนะฮะแล้วก็มาที่ทีมไอ้สาค่ะไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดี้นะโอ้นะจี๊ดมากจี๊ดมากเลยแต่ละเพลงก็ถือว่าศิลปินแต่ละท่านนี่ก็คือตัวจี๊ดนะสำหรับลูกทุ่งอีสานอินดี้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลังไมค์ยังหรืออีกหลายเพลงนะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เพิ่มเติมเยอะๆเลยนะคะสวัสดีสมาชิกเพิ่มเติมที่เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยดีเจสวยนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่วันนี้สวยทุกวันนะคะสวัสดีพี่เสาคำตวยนะจ้าโอ้หายไปหลายวันเลยเนาะก็ตึงหากันก่อแล้วก็พี่ฝันเล็กๆของคนชายแดนนะคะจากอำเภอรือเสาะนะคะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่โจหรือพี่โจนะคะจากละปูนครับโอ้วันนี้มีตังเหนือมาหลายข้อความเลยเหมือนกันเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่จุ๊บแจ้งนะคะพี่เอกณรงค์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ท่านวิชาบอกว่าแถวลาดพร้าวนะคะแถวที่แม่อยู่ฝนหยุดแล้วโอเคนะคะค่ำคืนนี้นะคะเย็นสบายแน่นอนนะคะแล้วก็มีคุณแม่หย่อนสวรรค์เพิ่มเติมเข้ามาน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนานะมาเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ค่ะคุณผู้ฟังไม่เปิดไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะพี่รักจริงจริง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตนะคะโอ้โหน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเพราะว่ามีสายเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จินพี่จินตลาดภูลาภนี่แหละแล้วก็เนี่ยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จ่อคิวฮิตกับเราในสัปดาห์นี้ฮิตคิดฮอดนะคุณวังคิดฮอดผาแดงจินตลาภูลาภจากสังกัดแคทไนสตูดิโอนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์และเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: ำหรับแฟนๆที่คิดฮอดเพลงของพี่จินนะคะก็ฝากเพลงนี้เอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับคิดฮอดผาแดงจินตลาภูลาภนะคะสามารถขอฟังได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะจากมหานครทีมนั่นเองนะคะวันนี้2งานเพลงค่ะจัดให้เป็นฮิตที่5นะคะสำหรับมิติที่0นะคะงานจาก2ศิลปินค่ะจิ๋วสกุลชัยและเล็กรัชเมฆนะคะเป็นการร่วมงานระหว่างจอจานยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วอยู่ในฮิตที่16นะคะกับคนึงนิดปรางทิพย์นั่นเองค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เข้ามากับดวงเดือนในงานจากโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะคะตอนนี้ 23:54 นะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะก็ยังคงจัดให้วัยรุ่นอีกหนึ่งเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์น้องเมจากนครพนมนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าน้องเมหรือพี่เมนะคะบอกว่าอยากฟังงานของ Baby Blue นะคะโหแต่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆก็คือถือเป็นวัยรุ่นยุค90ประมาณนั้นนะคะสำหรับประติมากรรมน้ำแข็งนะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้นะเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้นะขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังนะเวลาหมดเวลาแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: โอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักส้มโอ

0: ก็ยกมาทั้งสวนแล้วนะคะบักแตงโมค่ะจากวงฮันแนลนะคะตามมาด้วยสับปะรดนะคะจากพี่หลิวอาจารยาแล้วก็ปิดท้ายด้วยยกมาทั้งสวนไอซ์แลนด์อยู่นะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงนี้นะคะจะได้บางคนเพิ่งทานอาหารไงจะได้กินแบบออเดอร์เข้าไปอีกสักนิดนึงเป็นผลไม้บ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้าเที่ยงคืน15นาทีนะคะหลังจากที่เราไปเตะฟุตบอลกันมาเรียบร้อยแล้วกับทีมลูกทุ่งสาวนะคะก็มีการเตะคู่แข่งอีกฝั่งหนึ่งอีกทีมหนึ่งก็คือฝั่งของแพรวแสงทอเป็นหมอลำทีมหมอลำนะคะมีแม่บัวใช่ปะเอาจริงๆนะหนูจำชื่อใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งทีมตัวเองอะเตะกันมั่วสวัสดีสุดแต่ก็จะบอกว่าชนะนะจ๊ะอีเพราะว่าได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะส่งกำลังใจกันมาล้นหลามมากๆเหมือนกันนะพิมพ์มาในส่วนตัวโอ้ยข้อความเยอะแยะมากมายบอกว่าเป็นกำลังใจทีมลูกทุ่งสาวด้วยนี่น่ารักมากๆนะคะเออนะวันนี้น้องเมย์มาพร้อมกับโบสีแดงอันอลังการนะคะก็อภินันทนาการโดยเฮียหมีนั่นแหละสลับกันใส่จริงๆอ่ะมีเยอะมากถ้าไม่รู้นี่นึกว่าของถมตรงนี้นี่คือแบบที่สุดของแจ้มีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นคาดผมเอ่ยพวงมาลัยเอ่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะเป็นพร็อพ จะได้มีสีสันบ้างไงเดี๋ยวมันเศร้าหมองไปจนเกินไปนะคะก็จัดเสิร์ฟให้แล้ว3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงอยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้ตอนนี้เลย02-248-1366นะคะเลขที่ออก02-248-1366นะคะเป็นเบอร์ดีเบอร์เดิมที่เอาไว้ขอผลงานเพลงนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเรานึกถึงใครเป็นพิเศษเราก็จะนึกถึงใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งมอบเพลงนี้ให้แล้วเวลาเราจะแบบว่ามอบเพลงไหนให้เราต้องมานั่งอัดเทปใช่ไหมใช่ป่ะที่มันกรอแล้วก็ค่อยๆบันทึกแล้วก็เอาไอ้เทปตลับนั้นน่ะไปให้เขาส่งไปให้เขาบอกว่าเนี่ยเราอ่ะขอเพลงจากดีเจนะแล้วเราอ่ะก็มอบให้เธอเป็นพิเศษเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเขาเล่ามาแบบนั้นไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดยังไงแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะทันยุคนั้นของยุคน้องเมย์เนี่ยทัน MP3ก็จะเป็น MP3 ที่เราแบบว่าเอามาเปิดเอามาอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม มีคนบอกทันครับทันครับใครเขาด่ามาผู้หญิงวัย35บอกว่าสูงอายุนะใครนะใครนะ เดี๋ยวตีเลยนะอ่ะน้องเมย์ให้หนังผลงานเพลงนะคะให้เข้ากับทรงผมแล้วก็โบสีแดงอันยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้เพราะว่ามีคุณผู้ฟังเห็นโบของน้องเมย์แล้วก็บอกว่าเอ้ยขอโบแดงแสลงใจหน่อยได้ป่ะได้แหละเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจกันจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวในเด็กชายอะไรคะ
2: อัมพันธ์เพชรกูลบางปูครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๋า
2: ก็ดีขึ้นนะครับ
1: หัวใจหัวล้อหึ่หึ่มาเลยนะเนาะก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมครับแล้วว
2: ันนั้นทีมงานมาเขามาไอ้นี่มาถามว่าเป็นไงบ้าง
1: ยังมีคนติดตามผลอยู่เรื่อยๆใช่ไหม
2: ใช่
1: โอเคแล้วก็ค่ะน้ำค่ะไฟอะไรโอเคหมดใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ก็ไม่ได้ช่วยเขาครับก็นะครับไป
1: อ๋อ
2: เราไม่มีอะไรทำไง
1: โอเคแต่ว่าเพื่อนบ้านก็โอเคซัพพอร์ตดีมีคนคอยดูแลมีเจ้าหน้าที่คอยสลับสับเปลี่ยนมาถามไถ่เป็นครั้งคราว
2: ก็ทีมงานของน้องเมย์นั่นแหละ
1: อ๋อ
2: ที่ให้มาดูทีแรก
1: อ๋อพี่ต้นน้ำ

0: ใช่ไหมคะ
1: น่าจะใช่มั้งครับ
0: โอเคอุ้ยพี่ต้นน้ำน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะ นะเพราะส่วนอีกคนนึงเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะจริงๆเขาก็อยากแวะไปแหละแต่ว่ารถพังทุกวันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลย ยังซ่อมไม่เสร็จเลยยังไปหาไม่ได้เ นี่ยเมื่อวานน้องเมย์เตะฟุตบอลเจ้าคนที่สองที่มาช่วยกวาดบ้านอ่ะคนนั้นอ่ะรถก็มาไม่ได้ มาเชียร์ไม่ได้รถพัง ช่วยเหลือคนอื่นน่ะตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะจ๊ะ
1: มึงเหนื่อยไหม
0: คะ
1: เหนื่อยไหม
0: เหนื่อยไหมหมายถึงเตะฟุตบอลเหนื่อยไหมเหรอคะ
1: ครับ
0: ต้องใช้คำว่าช้ำคือเราค่ะโอ้ยหัวใจผมดอกอันนี้โอ้ยแขนผมดอกปะทะกันนิดหน่อยปะทะกันนิดหน่อยเจ็บแขนเล็กน้อยแต่ก็โอเคค่ะได้มิตรภาพกลับมาได้เพื่อนๆศิลปินตอนนี้เขาฟอร์มทีมกันแล้วหลังจากนี้ก็คือเชิญมาเลยจ้าทีมไหนจะท้าแข่งก็มาเลยจ้านี่ไงล่ะเกินไปมากโอ้ยเจ็บตัวกันระเนระนาดไม่หรอกเพราะว่าอาจจะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเป็นน่ะมันอาจจะเซฟกว่านี้ใช่นี่ไงพี่ต้นน้ำโผล่มาแล้วพี่ต้นน้ำมีคนบอกว่าฝากขอบคุณด้วยนะที่อุตส่าห์แวะมาถามไทยนะคะ ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงที่ทำให้หลายๆคนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ
1: เขามาเขาบอกน้องเมย์ให้มาดูครับผม
0: น่ารักมากนะคะแต่ว่าจริงๆพี่เขาก็มีน้ำใจได้แหละเนาะโอเควันนี้พี่อภันอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ดอกชบาสีแดงครับ
0: ดอกชบาสีแดงจากพี่ลูกตาลชนิชานะ
1: ครับ
0: มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้น้องเมย์แล้วก็หลังไมค์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่คือฟังขึ้น95ครับ
0: ครับผมพี่ต้นน้ำบอกว่าฝากบอกคุณลุงด้วยนะถ้าติดขัดอะไรโทรบอกได้เลยนะ
1: ไม่มีเบอร์
0: ไม่มีเบอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังเพราะว่าพวกหนูมีเบอร์อยู่นะคะโอเคได้เลย
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เรื่องหลายวันแล้วไม่ติดหลายคืน
0: ได้แล้วเปลี่ยนเพลงบ้างเปลี่ยนเพลงบ้างขอเบอร์น้องเมย์เดี๋ยวหาว่าอวยกันเองโอเคไหม
1: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ถือว่าเป็นเคสที่ดูแลอยู่แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีเคสไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าหนูสามารถส่งกู้ภัยไปดูแลได้ก็จะพยายามส่งไปนะคะก็มีจริงๆมีเครือข่ายทั่วประเทศนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคนถามว่าล้มเองไม่มีใครปะทะหรือเปล่ามีสิอยู่ดีๆไปล้มเองทำไมล่ะ มีบางจังหวะจะล้มก็วิ่งกับเขาเรียกว่าอะไรนะกลับขึ้นมาได้เหมือนจะหลับแต่กลับมาได้ ผลงานเพลงวันนี้ค่ะแนะนำมานะคะดอกชบาสีแดงในช่วงของสายชิวๆใจจัดให้จ้า

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้เป็นวันที่อยากจะตั้งใจพูดเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงจริงๆไม่เหมาะกับใครเลยเหมาะกับหนูเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเหมาะกับคุณหมวยเอนจอยแล้วก็ศิลปินลูกทุ่งทุกคนในทีมเมื่อวานนี้คือแบบโหไม่ใช่แค่นั่งหน้าจอนานไม่ใช่แค่ขับรถทางไกลแต่คนที่เล่นกีฬาปวดเนี่ยปวดหนักๆแบบนี้นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอ่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองนะคะช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้สุดพิเศษเลยเพียง999บาทรับไปเลยทั้งแพ็คทั้งโหลอย่างนั้นแหละอุ้ยได้ทั้งทีมเลยนะเนี่ยรับขนาด12กรัม8ขวดนะคะแล้วก็แถม3กรัมอีก6ขวดรวมเป็น14เนาะเอ้ยครบทั้งทีมจริงด้วยโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวก

0: ตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: อ่ะได้เวลาแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆช้าๆให้เราได้รับสัมผัสที่อบอุ่นจากตัวเรานะคะบอกตัวเองเสมอว่าชีวิตของเรามีค่านะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะหมายถึงค่ามีค่าจริงๆที่ทุกๆคนเนี่ยทุกชีวิตสังเกตไหมว่าทำไมเวลาที่คุณแบบประสบอุบัติเหตุเลยก็ตามไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่อธิบายให้เห็นภาพว่าทำไมกู้ภัยทุกๆคนถึงไม่รู้จักคุณเลยแต่วิ่งไปช่วยแบบเต็มที่เต็มแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นยังเห็นคุณค่าของคุณเลยดังนั้นคุณก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเหมือนกันนะในเมื่อคนอื่นเขาพยายามจะช่วยคุณคุณก็ต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะไม่ว่าโลกใบนี้มันจะโหดร้ายขนาดไหนแต่ก็อย่าใจร้ายกับตัวเองนะคะวันนี้ช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะวันนี้เรามาเล่าเหตุการณ์กันดีกว่ามันมีอันนี้เป็นต่างประเทศเหตุการณ์ต่างประเทศนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งวัยประมาณ60กว่าเขาว่ายน้ำออกไปนอกทะเลพอว่ายออกไปสักแป๊บนึงเฮ้ยแขนอะมันกระดิกไม่ได้อยู่ข้างหนึ่งเขาก็เลยพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตต่อไปค่อยๆพยายามตะเกียกตะกายนะคะให้คนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไม่ไหวแล้วนะแขนน่ะมันขยับไม่ได้คราวนี้ก็มีฮีโร่คนหนึ่งหันไปเห็นกำลังเล่นเซิร์ฟบอร์ดฮีโร่คนนั้นอายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่ฮีโร่คนนี้นะคะเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้พาขึ้นฝั่งเขาค่อยๆดันเซิร์ฟบอร์ดของเขาเนี่ยไปใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาคนที่อายุ60เนี่ยค่อยๆให้เกาะบอร์ดเอาไว้แล้วค่อยๆถอยออกห่างฝั่งไปเรื่อยๆและชูมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากพ่อของเขานะคะก็คือเด็กอายุ14เนี่ยยกมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยกู้ภัยเนี่ยเขาก็มาเขาก็เลยถามเหตุผลว่าทำไมเด็กถึงไม่ได้พาคนคนนี้ว่ายกลับเข้าฝั่งนะคะเด็กคนนี้ก็เลยให้คำตอบว่าเนื่องจากว่าเขาสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยแขนเนี่ยมีปัญหาหนึ่งข้างนั่นหมายความว่ากระดูกคอเขามีปัญหาด้วยนะคะคือผู้ชายคนนั้นเขาคงบอกเด็กด้วยแหละว่ากระดูกคอเขาน่าจะมีปัญหาเขาน่าจะโดนแรงกระแทกถ้าเขาทำการว่ายกับเข้าฝั่งคลื่นเนี่ยมันจะซัดพอคลื่นมันซัดเนี่ยกระดูกคออาจจะเคลื่อนถ้าเคลื่อนขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตดังนั้นเด็กจึงตัดสินใจออกว่ายออกห่างฝั่งเพื่อให้น้ำมันนิ่งนึกออกไหมออกข้างนอกถ้าสังเกตว่าถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเนี่ยคลื่นมันจะซัดถูกไหมเด็กก็เลยว่ายออกเพื่อให้น้ำมันนิ่งนะคะแล้วกู้ภัยเนี่ยก็ได้ทำการช่วยเหลือได้สำเร็จนี่นะดังนั้นค่ะทุกครั้งที่น้องเมย์บอกว่าเวลาที่เราไปเจออุบัติเหตุอะไรก็ตามถ้ามันมีการปะทะกับร่างกายรุนแรงโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือตกบันไดหรืออะไรก็ตามสังเกตไหมว่าเขาจะไม่เคลื่อนย้ายคนเจ็บเลยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะเราจะไม่เคลื่อนย้ายคนเจ็บนะ

โอเคถ้าคนป่วยเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นคนเจ็บเนี่ยไม่ควรเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามดูกระดูกคอของเขาให้ดีคืออย่าให้เขาหันซ้ายหันขวาเพราะฉะนั้นเวลาที่กู้ภัยเขาเข้าหาเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเข้าแบบข้างๆเข้าจากข้างๆให้พี่เขาหันมาอ้าวพี่ว่าไงอย่างเงี้ยทำให้คนบาดเจ็บอ่ะเขาก็จะลืมตัวไงเขาก็จะหันมาหากู้ภัยซึ่งนั่นแหละทำให้กระดูกคอมันเคลื่อนได้ส่วนใหญ่แล้วกู้ภัยจะตะโกนบอกก่อนว่าพี่อยู่นิ่งๆห้ามกระดิกห้ามหันคอมาหาผมนะอะไรเงี้ยกู้ภัยเขาจะทำแบบนั้นนะคะหรือว่าเข้าในทิศทางที่คอมันไม่หันซ้ายหันขวานั่นแหละแล้วสุดท้ายอ่ะเขาจะเรียกว่ามีการบล็อกคอคือเอามือจับระหว่างไหล่กับคอกับหัวไว้เพื่อไม่ให้ขยับซ้ายขยับขวานะคะเหมือนกันเวลาที่คนเขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วเจออุบัติเหตุอ่ะถ้าเราไม่เป็นอ่ะอย่าพยายามไปถอดออกไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวกู้ภัยเขาจัดการเองถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปโอ๊ยไปจกไปล้วงไปอะไรเขาไม่ต้องเลยเอาเป็นว่ารักษาคอแล้วก็กระดูกสันหลังเขาให้ดีเส้นประสาททั้งหมดมันอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนมันย้ายมันหักมันอะไรก็ตามถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตจงเป็นความโชคดีของคนเจ็บนะคะเวลาที่เข้าไปหาเขาไม่ใช่ว่าไปช่วยแล้วไปซ้ำเติมให้เขาเจ็บหนักกว่าเดิมเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการช่วยคนหวังดีอะดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เช็คดีๆแล้วก็ค่อยๆประคับประคองนะให้ความรู้ไปแล้วก็อะแดปใช้ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คนบ้านแค่คนใกล้บ้านนะคะจากบ่าววีแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชานะคะสายหน้าไมค์ขอเบอร์เดิมเลยนะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาด่วนเลย

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิการับสายกันดีกว่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายอานน
3: ท์พี่อานนท์จากที่ไหน
4: หนองบัวลำพูครับ
3: หนองบัวลำพูพี่นน
4: ท์ครับ
3: พี่นนท์เปิดพัดลมหรือเปล่าหรือว่าใส่หูฟังหรืออะไรอ่ะมันพึบพับพึบพับพึบพับพึบพับพึบพับ
4: ผมเปิดพัดลม
3: เอาออกมาเดี๋ยวนี้
4: ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว
3: โอ้ยหนูนึกว่าพายุเข้าเออ
4: พายุกำลังจะเข้าครับ
3: นึกว่าต้องเรียก
4: ฝนมาน
3: ึกว่าต้องเรียกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเนี่ย
4: ไม่จำเป็นครับ
3: อ๋อเย

0: ผนังบ้านไม่กระพือเนาะ
1: ก็ผมคิดถึงน้องเมย
0: ์
1: ผมก็เลยกลับมาตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนี่แหละ
0: จ้ะแล้วจริงๆต้องทำอะไร
1: ไปสูบน้ำใส่ข้าวทีนี้พายุเข้า
0: หรอคิดถึงหนูก็เลยทิ้งนาเลยเหรอ
1: คร
0: ับ จริงไหมเนี่ยน่ากลัวมากแล้วทำยังไงอ่ะแล้วนาจะทำยังไงต่อไปอ่ะ
1: ระบายน้ำออกครับ
0: มีผู้กันยัง
1: อือ
0: ระบายน้ำ
1: อ๋อมีผู้กันหรือยังยังมีสเปรย์ทาสี
0: แฮ่พอเถอะนะเราจะไม่ได้สาระอะไรกันเลยเนี่ยทุกวันเนี่ย
1: คร
0: ับ กินอะไรมาล่ะคะวันนี
1: ้ไม่ได้กินอะไรเลยครับ
0: จริงป่ะเหมือนกันเลยอ่ะที่ถามไม่ใช่แล้วนะท้องร้องเฮ้ไม่ได้สิ
1: ฮะ
0: ไม่ได้สิ
1: น้องเมย์ไม่ชอบเนาะ
0: ไม่ดื่มเลยค่ะ
1: ใช่น้องเมย์ไม่ชอบ
0: ใช่มันไม่ชอบ
1: พี่ชอบอ่ะ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
1: จริงอ่ะ
0: มันไม่อร่อยกินยังไงก็รู้สึกว่าไม่อร่อย
1: ก็กินให้มันพอมีเลี้ยวมีแรงสักนิดหนึ่ง
0: มีเลี้ยวมีแรงอะไรหนูกินแล้วหมดเลี้ยวหมดแรง
1: จริงอ่ะ
0: กินไม่ได้กินไม่ได้แพ้หลอดลมห
1: ล
0: อดล
1: มอักเสบที่ชอบแบบนั้น
0: คือหนูกินไม่ได้หลอดลมอักเสบจะร้องเพลงก็ไม่ได้แล้วก็เสียงจะหายไปเลยประมาณ 3-4 วัน
1: น้องเมย์ครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะร้องเพลงดื่มน้ำอุ่นๆนะ
0: ขอน้องเมย์กินน้ำอุ่นเสียงหายครับจริง
1: จริงเหรอ
0: ใช่นักร้องอ่ะถ้ากินอ่ะจริงๆต้องกินน้ำอุณหภูมิห้องแต่ถ้าสมมติว่านักร้องที่กินน้ำอุ่นนั่นหมายความว่าเขามีเสมหะถ้ามีเสมหะมีอะไรรู้สึกแบบระคายเคืองคอต้องละลายอ่ะละลายเสมหะออกอันนี้ถึงจะกินน้ำอุ่น
1: เหร
0: อนึกภาพไปเราอาบน้ำก็ได้เราอาบน้ำอุ่นผิวจะแห้งถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกันคอก็เหมือนกันอาบกินน้ำอุ่นไปคอก็จะแห้ง
1: เออก็ตามใจน้องเมย์เหอะ
0: อะไรก็ได้แล้วแหละใช่ปะล่ะ
1: ใช่ปะล่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: สุดท้ายคือไอ้เจ็ด
0: เอ้าเป็นไรอ่ะกู้ภัยไหม
1: ก็ไม่จำเป็นวันที่เดินไปก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อใกล้โรงพยาบาลเล
1: ยใกล้ใกล้จะทำเสียงเหนือเดี๋ยวมาทำเสียงเหนือ
0: เดี๋ยวก่อนนะขอตั้งสติแล้วกลับมาไม่เหนือก่อน
1: เดี๋ยว
0: ฮ
1: ะว่าภาษาอีสานได้ปะ
0: บ่ได้ค่ะ
1: บ่ได้ค่ะเออตำหนิกับพ่อใจเราเลยครับ
0: บ่ได
1: ้ตีบ่ได้ตี
0: อยู่ซื่อๆก็บ่ได
1: ้คิดฮอดไอ้ปะ
0: บ่ค่ะ
1: โอ้บ่ค่ะโอเค
0: ไม่ได้สิถ้าหนูบอกคิดถึงใครสักคนนึงนะเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆหลายๆคนประท้วง
1: เออว่าไง
0: ไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับหนูโวยวาย
1: เออ
0: ทุกวันนี้
1: พี่เข้าใจครับ
0: ทุกวันนี้ห้ามมีแฟนอยู่ในทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจอยู่เนี่ยหนูไม่เข้าใจไอ้เข้าใจหนูบอก
1: เข้าใจ
0: เออแต่หนูไม่เข้าใจ
1: คงสุดท้ายก็จะรู้ว่าสุดท้ายหรือไอ้เจ็บ
0: เออนั่นแหละโอเคคือเก่าเนาะได้ผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ให้น้องเมย์เป็นพิเศษแล้วก็พี่พิมพ์ด้วย
0: ใครนะ
1: พี่พิมพ์ดา
0: พิมพ์ดามหานครน่ะเหรอ
1: จ้า
0: ได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์น้อย
1: ครับตามเลย
0: อ้าวใครจะนำล่ะคราวนี
1: ้น้ำ
0: อ๋อโอเค
1: พูดผิด
0: ตามเลยหนูก็นึกว่าเอาให้หนูพูดตามพี่เอาพี่ก็นำสิ
1: เอ้า
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับแค่นั้นแหละครับ
1: เอาแค่นี้ทำไมง่ายจังอ่ะ
0: ก็เดือนนี้มันสั้นนะ
1: ก็สั้นก็คือ
0: ก็มีแค่นี้อ่ะเออต้องให้แฟนรายการแบบว่าสนับสนุนเยอะๆใช่ไหมสปอนเซอร์จะได้อยู่กับเรานานๆพอสปอนเซอร์อยู่กับเรานานๆรายการก็จะได้อยู่ไปนาน
1: ๆใช่น้ำพริกเผาพันท้ายเนี่ยพี่กินทุกวัน
0: เออนะอยู่เป็น
1: จิ้มกับหน่อไม้หน่อย
0: จริงหรอ
1: จริง
0: เออเราจิ้มกับหน่อไม้เหรอน้ำพริกเผาพันท้ายอ่ะ

0: แต่ก็ยังว่าเลยเนาะ
1: อ้าวโอ้ยไงล่ะอยู่เป็นของแท้โอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: คร
1: ับ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยปากหวานเนี่ยสปอนเซอร์รักแย่แล้วเนี่ยอ้าววันนี้ทุกระทมกันหน่อยโอ้ยเลือกเพลงมาเนาะมีคนบอกว่าขอเพลงเร็วได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเขาขอเพลงช้ามาค่ะ4เพลงนี้ก็เลยขอแบบหลับไม่ใช่มันก็เป็นเพลงอกหักเวลาฟังมันก็เพลินๆเคิมๆบางคนเขาฟังนะเวลาเพลงช้าเนี่ยอารมณ์เพลงมันจะได้แต่ก็อย่าดิ่งเด้ออย่าแบบอุ้ยเศร้าหมองจนแบบว่าสุดท้ายก็ยังมีพวกเราคอยรับฟังแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่ตลอด22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะ

ทำท่าฮักนะคะผลงานเพลงนี้บิ๊กทศพรค่ะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจสซี่นั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ถูกอกถูกใจใครนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและบุคคลเบื้องหลังที่ทำผลงานเพลงมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะก็หลายช่องทางมากๆที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอหน้าไมค์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทรมาขอเฉยๆต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์เนี่ยก็บวกคะแนนให้เหมือนกันรวมถึง SMS นะคะที่บอกไปว่า4689400นะคะพิมพ์ชื่อนะศิลปินผลงานเพลงมาแค่นี้เราก็บวกคะแนนให้แล้วนะคะนี่ได้หลากหลายช่องทางเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สุราษฎร์ธานี81บาท50เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง78บาท90สตางค์ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์เขาพิมพ์มาแบบนี้เออนะบอกว่าเนี่ยเราก็เป็นผู้หญิงบอบบางใช่เราเป็นผู้หญิงบอบบางเปิดฝาขวดไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะยกขวดน้ำเป็นลังยกกระสอบข้าวเวลาแบบอะไรนะที่ปอเต็กตึ๊งเขาจะมีไอ้นี่ใช่ไหมทำบุญอ่ะเออเขาจะมียกกระสอบข้าวเรายกข้าวขึ้นบ่าได้แต่เราเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมย์แล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้

0: ู่คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะทิ้งท้ายกับวงด็อกเตอร์ฟูกับเพลงใจเหลือๆนะเศษใจเหลือๆใครที่แบบว่ามีหัวใจเหลือล้นเนี่ยก็แวะแบ่งมาทางนี้บ้างดีเจเงาเศษใจเหลือๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ส่งต่อให้พี่เพชรพุ่มพวงจ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ก ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับผม

0: นี่เลยครับพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นหนองเรือนแพของแม่พึ่งบุญบุญดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจ้อมรินทร์หรือว่าพี่โจ้วงพอสนะครับที่หลายท่านรู้จักกันนะครับแสนแสบครับพี่เทอุเทนพรหมินทร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราทักทายกันต่อนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทั้ง3ช่องทางครับกระผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง SMS ครับส่งข้อความกันมาได้นะครับ4689400ทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับ LTMFM 95นะครับพี่น้องนุชณนครนะครับพี่จิรวรรณลุงต้อยนะครับนี่สวัสดีครับพี่เออินทิราช่างแจ็คเทวาพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับผมพี่สุฮอกเกนบูมครับพี่เครียงศักดิ์พี่บุษยาครับพี่ณัฐสรใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมพี่นรมนมารายงานตัวนะครับจากส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่สว่างพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องโอมวีรวัฒน์นะครับทักทายครับผมสวัสดีพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจโทรศัพท์เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: นั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเรา My Eyes
1: ใช่แล้วค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวง My Eyes ในงานมานครฟาร์มลี่ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะน้องเพชร
5: สวัสดีครับพี่ผักบุ้งสบายดีนะพี่นะ
6: สบายดีค่ะตอนนี
5: ้ไม่ได้คุยกันนาน
6: ไม่ได้หายใจทางปากแล้วเนาะ
5: อะไรนะ
6: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหายใจทางปาก
5: อ๋อใช่ใช่คือแบบบางทีภูมิแพ้ขึ้นนะครับช่วงที่แบบเวลาผมมีงานเยอะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับ
6: นั่นเลยสิโอ้ยเนาะ
5: จมูกจะตันอะไรเงี้ยฮะ
6: ใช่โอ้หายใจแทนเลยอ่ะ
5: โอ้ยขอบคุณมากมากครับพี่ปะบุ้งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มีนบุรีเน
6: า
5: ะ
6: ไปค่ะ
5: วันนี้ฟังเพลงอะไรครับ
6: พี่ชอบทุกคนค่ะของมนเทนนะคะ
5: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้ทุกเสียงทุกสายอะค่ะมอบให้น้องเฟซด้วย
5: ได
6: ้น้องหลังไมค์ด้วยเน
5: า
6: ะ
5: ได้เลยครับผม
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวจัดให้ปีนี้เลยนะครับ
6: โอเคค่ะค่ะ
5: พี่บุ้งขอบคุณมากมากครับ
6: นะคะน้องเพชร
5: เช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับพี่ผักบุ้งจากมินบุรีขึ้นฮอดทุกคนนะฮะจากพี่มนแคนแก่นคุณครับป่ะฟังเพลงนี้กันต่อฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3เพลงจบไปนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงใจได้ขาดครับพี่ชโยธนวัฒน์ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจนบนสูงเนินคิดถึงเธอนะครับจากพี่แสนนาการนั่นเองนะฮะทักทายครับผมไปทาง Facebook Live พี่ละอายครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็พี่ดาวพระศุกร์ครับพี่อุทัยพี่ปราณีตนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่ศักชัยนะครับพี่วิชัยด้วยนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่เจริญครับพี่อาทิตย์นะครับผมสวัสดีน้องโอมนะฮะทักทายครับผมทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณากันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมะเพราะกันต่อชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมาพาเรทเพลงฮิตกันนะครับฟังกันยาวๆ4เพลงอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ลับมานะฮะ
1: ท้ายชั่วโมง
0: นะครับบทสองบทเพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจากป๋องนภเหลียแล้วก็เราและนายจากวงโลโซนั่นเองนะครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปทักทายกันผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแบ่งชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมทักทายครับพี่อารมณ์พี่มิชัยไอ้กว้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้นี่มาแล้วครับมาลองบรรเลงนะฮะสุดยอดนะพี่ทิพวรรณครับพี่จรูนพี่อัมพรพี่ระเบียบใช่ไหมครับทักทายครับพี่รัชนีครับพี่วันวิสาพี่อู่ไทยครับพี่ปราณีตครับพี่บุญกรองนะครับสวัสดีพี่อนงครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะก็ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวในชั่วโมงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายกันทาง Facebook นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่ใครนะพี่วลีเว็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่เจริญพี่ดาวประสุขนะครับบอนวีมารายงานตัวนะฮะพี่สุภัตรานะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะบอกว่ายังไงฮะพี่เดียครับพี่เดียเนี่ยเบรกูดพี่เดียเอาละยังไงเนาะพี่เอ็ดดี้นะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงผมชื่อโอเว่นนะครับพี่เจริญนะครับพี่จรูนพี่ทิพวรรณนะฮะสวัสดีพี่อารมณ์นะครับพี่กฎชมนพี่อัมพรนะครับพี่รัชนีพี่ละไอครับพี่ปราณีตครับพี่บุญกรองทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2มารายงานตัวนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายนั่งไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับเอ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเดี๋ยวให้น้องกองติดต่อกลับไปอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะสงสัยน่าจะไม่สะดวกหรือว่าหลับแล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า

ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาของเรามีน้อยนะฮะวันนี้สายเมื่อกี้นี้นะฮะจากน้องคุณน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์นครปฐมนะครับขอเพลงชีวิตเมียเช่าจากน้องพราวพัทรวดีนะครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจัดให้อีก3เพลงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับน้ำพริกเผาวันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นไปฟังเพลงกันต่อครับอีก4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปนะฮะสำหรับ4บทเพลงในช่วงของจอคิวฮิตนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของไม่ใช่เมื่อกี้พาเลทใช่ปะตอนนี้เข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตขออภัยนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีนเบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับแนะนำเพลงกันนิดนึงนะฮะมีกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เคยฮักนะครับกิ๊กรุ่งนภาบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจแต่น้องกวางจิรพันธ์ครับชีวิตเมเช่านะครับจากพราวพัทรวดีตามคำขอจากน้องไอซ์นครปฐมใช่ไหมครับอ่ะจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยฮะทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับผมพี่หนูเพียรพี่อารมณ์คุณยายออดสามย่านพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่เกษมพี่ปัญจวรรณทักทายครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันก่อนนะฮะในช่วงของจอกิวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เป็นเพลงเจ้าของเพลงรักนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินสังกัด S1 Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณมิดเยียร์นะฮะเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริแล้วก็โมชุนะครับอ่ะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกิวิตครับเพลงชื่อว่าเจ้าของเพลงรักครับจากคุณแม่เจนเจนบนสูงเนินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับพี่พินโยครับพี่เจริญครับทักทายครับผมทายชั่วโมงที่2นะครับพี่แดงบอกจอบประกาศอะไรนะจอบประกาศเธอสักเพลงนะครับผมนี่จอบประกาศเลยนะโอ้จะว่าไปหิวเหมือนกันเนาะไม่ได้กินจอบประกาศนานละสวัสดีครับไปถึงพี่นวรัตน์นะครับพี่แมวพี่จุ๊บแจงนะครับผมสวัสดีครับพี่หนูเล็กครับพี่มาริวันพี่สุภัตราพี่นันทานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาด้วยนะครับพี่ประจักษ์ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักเพลงหนึ่งเพลงเมื่อกี้ครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit History เพลงช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เพลงหวานอีกหนึ่งเพลงขอนำเสนอครับเพลงนี้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะครับร่ำลานะครับจากอูธนทรครับจัดไปฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Clubman
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่ก็นึกว่าอะไรฮิตแล้วก็เขาพูดนะฮะนี่เติมฮิสตอรี่ต่อแม่ตุ๋ยด้วยเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผม2เพลงฮะไม่ว่าจะปัญญาใจคนจนนะครับจากพี่ไม้พี่รมพรยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันตอนนี้พี่สุภัทราครับพี่สาวขามพี่บัวสาใช่ไหมครับพิธารัตแตงโมพี่นันชานะครับน้องฉุยกันติยานะครับสวัสดีครับพี่หนูวันแล้วก็คุณส้มอะไรนะเกตสลินใช่ไหมครับเขียวมณีนะครับบอกว่าสบายดีครับตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้6โมงเย็นแล้วเอ้ย6โมงเช้าสิใช่ไหมครับเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่คือ2ชั่วโมงถัดจากประเทศไทยไปนะครับนะสวัสดีตอนเช้านะครับผมอัญญองนะฮะและก็ทักทายครับไปถึงพี่เจริญครับพี่พินโยพี่ประจักษ์ครับพี่แดงครับผมพี่ดาพระสุขนะฮะพี่นวรัตน์นะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีก2เพลงครับผม

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลง It's Story นะครับอีก2เพลงครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านะครับจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็ยินยอมนะฮะจากอัศนีวสันต์นั่นเองเอาละครับตอนนี้ครับทักทายครับผมไปทาง Facebook Live ครับสวัสดีพี่พะเยาโลคานะฮะบอกว่ายินยอมชอบมากๆเลยนะครับนี่แน่นอนนะฮะพี่สุชาดาพี่สุภัตราครับพี่นันทาพี่อาพรพี่นีโพช9ใช่ไหมครับผมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรได้แต่ฟังไม่ได้ทักกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่อนุภาพครับน้องสุจิตรานะฮะสวัสดีค่ะนะครับไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนี่พี่กฤษดาครับผมพี่สาวขามน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับพี่บัวสาพี่สุจีนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับพี่หนูวันครับพี่แดงนุชจิรานะฮะทักทายนะครับผมพี่โออำพึงใช่ไหมครับผมพี่มานิตแล้วก็พี่เจมส์อัครินนะฮะบอกว่าดีครับผมนะมาแล้วมาละตอนนี้ครับพี่หนูพินนะฮะสวัสดีครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายสบายกันมากดีกว่าจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับสัก3เพลงนะฮะ

claro, tô claro, tô claro. One, two, three, four. Three.

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผมสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาตอนนี้ด้วยนะฮะตีสี่ครึ่งแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้า Good Morning ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะฮะในช่วงของวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาเข้ามาละนะฮะคุณชายพอเพียงครับพี่พีระครับพี่เยเฮอมาแล้วครับพี่นิวริงพี่ประดิษฐ์นะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับผมพี่มาริวันนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่เจริญพี่ชลิตานะฮะบอกว่าบางเสาธงบางเสาธงเริ่มตกตีสองมาหนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่ได้ยินเสียงวิทยุเลยครับน้องเพชรต้องเพิ่มดังอีกไหมชาวบ้านจะแตกตื่นหรือเปล่านะฮะก็เบาๆดีกว่านะยิ่งช่วงตีสองตีสามหลายๆท่านอาจจะยังนอนอยู่นะครับสวัสดีไปถึงพี่นีโพชนายนะฮะบอกว่าหาง่วงนอนแล้วเหลือคันน้องเพชรนะก็เป็นธรรมดานะครับนะช่วงนี้ก็ยิ่งเวลานี้นะฮะก็ต้องง่วงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมพี่เยเฮอมาแล้วครับพี่ดาวประสุขครับพี่อัมพรครับทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะพี่บุญเรียนครับทักทายครับผมนี่คุณยายพอเพียงมาแล้วนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับ1ในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิว

0: 2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ซ่อนกลิ่นนะฮะจากพี่ปามี่นั่นเองครับผมสวัสดีครับพี่ระวิภาครับพี่บุญทรัพย์นะฮะขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะพี่นีโพสนายนะฮะทักทายครับผมสวัสดีพี่เยเฮอร์นะบอกว่าวันนี้ดูสดใสไม่ง่วงค่ะนะครับก็เรียกว่าต้องบอกว่าเลยจุดง่วงไปแล้วตอนนี้แหละตาสว่างแล้วนะทำไงดีนะฮะพี่สาครนะครับทักทายครับแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าว้าวว้าวว้าวว้าวกลิ่นซ่อนนะฮะเดี๋ยวซ่อนกลิ่นนะครับกลิ่นซ่อนอันนี้ไม่ใช่นะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่เยเฮอร์ครับพี่บุญทรัพย์ครับน้องออนิชานะฮะทักทายครับผมคุณยายพอเพียงพี่หนูเพียนใช่ไหมครับน้องสุจิตรายังอยู่จ้าพี่สว่างนะครับทักทายครับทุกท่านเลยฮะที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะครับหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับพี่ราวิภาครับทักทายครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันอังคารนะคะ15 กันยายน 2569กลับมาเจอกันวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เอ๊ะทำไมเสียงแหบก็ไม่รู้ตอนโล่งนะคะ
1: กำลังจะทักเลยครับสวัสดีครับพี่สีว่าดูเสียงเริ่ม
0: อะไร
1: น้ำอุ่นแล้วล่ะ
0: เพลงก็ไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องเพลงอะไรเลยเมื่อวาน
1: แอบไปคอนเสิร์ตที่ไหนมาหรือเปล่า
0: ใช่คอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปเสียงนิดนึงกลับไปกลับมาเนาะอากาศเย็นเหมือนอากาศเริ่มเย็นลงนะวันนี
1: ้ครับ
0: หลายพื้นที่ฝนฟ้าก็เริ่มตกมากขึ้น
1: ค่ะใช่กรุงเทพนี่ก็ฝนตกอยู่นะพี่ตอนเนี้ยเนี่ยตั้งแต่4:00 นมาถึง4:00 นนี่ยังไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้ก็
1: น้ำฝนที่น้ำฝนเต็มรูปแบบ
0: ใช่ค่ะเต็มรูปแบบเนาะแล้วก็น่าจะอีกหลายวันนะคะใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ตรวจเช็คสภาพอากาศกันนิดนึงเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเช้านี้แล้วก็ตรวจเช็คน้ำมันด้วยนะคะมีหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเติมถ้าไม่มีก็ต้องเติมถึงแม้ว่าน้ำมันจะขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นเรียบร้อยอั้นไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วนะคะทุกชนิด85 สตางค์ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมดีเซลก็ทะลุ40 บาทไปแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยก็นี่ก็ที่ประชุมกบน.นะคะเมื่อวานมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85 สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญที่ตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อนะคะก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะส่งผลให้สต๊อกน้ำมันโลกก็ว่าตอนนี้ทางน้ำมันสำรองของโลกลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักแล้วก็ไอ้ปัญหาพอขวดก็ยังคงมีอยู่นะคะในฝั่งโรงกลั่นที่ทำให้ค่ากันกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ที่ประเทศไทยเราตั้งอิงเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นกว่า195 เหรียญนะไอ้นี่คือเป็นดีเซลส่วนเบนซิน147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของเราต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละ770 ล้านนะคะตอนนี
1: ้ครับผม
0: ต่อวันเนี่ยต้องชดเชยวันละ770 ล้านก็เลยจำเป็นต้องปรับนะคะเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพในราคาระยะยาวนะคะก็โห85 สตางค์ทุกชนิดนะคะนี่ราคากรุงเทพนะต่างจังหวัดก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะน้อง
1: ครับผม
0: เออค่ะ
1: ก็มีผลไปตีห้าเมื่อสักครู่นี่เองนะครับที่ผ่านมา
0: เรียบร้อยแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าอย่างนี้นะทิ้งท้ายพอประกาศปรับขึ้นปุ๊บทิ้งท้ายว่ายืนยันพร้อมจะดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพมากเกินไปอ๋อแล้วก็ทิ้งอีกครั้งหนึ่งว่าขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จำเป็นคราวนี้ก็นอนต่อได้ค่ะไม่ต้องไปไหนนะคะ ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไป
1: ครับผม
0: คนดอกจากบ้านก็จำเป็นทั้งนั้นราคาใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวยิ่งเดือนตุลาแล้วปิดเทอมนะคนอาจจะแบบเดินทางนะเอาลูกเอาหลานไปฝากที่บ้านกลับไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน
0: ปู่ย่าตายายต่างจังหวัด
1: แล้วก็มีวันหยุดด้วยนะครับตุลาคมก็มีวันหยุดราชการเนี่ยหลายช่วงนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผลโอ้ขอน้ำมันถูกๆหน่อยได้ไหม
0: ขอยังไงอ่ะ
1: ทำใจทำใจผมบอกว่าราคาใช่ไหมราคาตลาดโลกมันขึ้นนะ
0: มันขึ้นจริง โอ้ยแล้วต้องประหยัดก็ประหยัดนะคะใช้สอยแต่จำเป็นนะเดินได้เดินค่ะปั่นจักรยานได้ปั่นจะบอกยังไงฝนตกก็หาเสื้อคลุมฝนเข้าไปนะคะไม่ไหวเนี่ยเขาก็บอกแบกไม่ไหวต้องปรับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีพี่จ่าเปียกธีรศักดิ์พุกสุขแหมมาแต่เช้าเลยนะคะนี่คนนี้ก็เกษียณแล้วนะคะเกษียณโอ้30กันยายนนี้มีคนเกษียณเยอะเลยนะแฟนรายการของเราจะได้พักแล้วนะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะคะพี่จ่าค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ถึงเช้ามาก็เดินนะคะใช่ไหมการเกษียณราชการส่วนเมื่อวานนี้อันนี้ถูกทำให้เกษียณไปเมื่อวานกี่คนเนี่ย77รายนะคะจาก229น้องโน่งที่เราเกริ่นไว้ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะที่กกต.ได้เปิดเผยรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: คดี
1: เขาบอกว่าจากกกต.แถลงว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยถ้าในสำนวนเลยเขาบอก427นะ
0: โ
1: อ้427
0: ในสำนวน
1: ที่พิจารณา
0: 427
1: ครับผม
0: แต่ที่เป็นข่าว229ตัวเลขเนาะลดลงมาแล้วก็จนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ตัวเลขสวยเชียว77นะ77นี่เป็นสว26สวตอนนี้เลยนะคะขณะที่กำลังถูกร้องนี่แหละโอ้แต่ละชื่อนะคะ27ราย26รายเป็นสวก็มีตัวตึงด้วยนะ
1: ครับ
0: ใครที่ตัวตึงคือใครฮะ
1: ตัวตึงตัวหย่อนด้วยฮะมีตัวตึงมีตัวหย่อนอย่างเงี้ย
0: โอ้ก็คือเขาเรียกกันสวตัวตึงอ่ะคุณนรงค์สวลงกฎน่ะตัวตึงนะคะก็1ใน26ก็คือท่านสวอลงกฎวรกีนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายเดี๋ยวผู้มีสิทธิ์เลือกสว36ราย
1: ก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการสรรหาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผ่านคัดเลือกเข้ามา
0: ไม่ผ่าน
1: สว
0: ไม่ผ่านรอบ
1: แต่อยู่ในกระบวนการนะครับสรรหานั่นแหละ
0: ค่ะไม่ผ่านรอบสุดท้ายใช่ไหมแต่บางคนประหลาดเขาบอกว่าสมัครสวมาทั้งทีนะไม่เลือกแม้แต่ตัวเองลงเออเอาแสดงว่าไม่อยากเป็นหรอ
1: เออ
0: ถ้าเราสมัครถ้าเราสมัครอะไรเราต้องมั่นใจว่าเราอยากถูกไหมเราอยากเป็น
1: ครับ
0: เอออย่างน้อยหนึ่งคะแนนจะได้ไม่อายใครไว้เลือกตัวเองดีกว่าอันนี้ไม่เลือกนะเออไม่เลือกตัวเองก็มีนะคะอันนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายแล้วก็บุคคลอื่นอีก15รายคำว่าบุคคลอื่นก็มีโอ้โหชื่อดังเลยนะคะเป็นสสก็มีนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยรอด
1: นอนหมด
0: รอดหมดใช่
1: บุคคลอื่นเนี่ยก็จะเป็นเครือญาตินะเป็นเครือญาติเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักการเมือง
0: ใช่บุคคลอื่นอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือคุณสุประชัยโพสุไม่รอดค่ะ
1: ครับ
0: สุประชัยโพสุไม่รอดคนนี้นะนี่คือ
1: ความเชื่อมโยงนะ
0: อันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งใช่ค่ะก็เดี๋ยวก
1: ็มีคุณพ่อของน้ำตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เป็นสสสตูลของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ
0: ์โอ้เออมีหน้าว่าทำไมนำสกุลคุ้นๆอันดับหนึ่งในบุคคลอื่น15ราย
1: ครับ
0: อยู่รายชื่อลำดับที่หนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีเอ้ยเดี๋ยวรัฐมนตรีใช่ไหม
1: รัฐมนตรีช่วยมหาไทย
0: ช่วยมหาไทยนะคะเรียงประสิทธ
1: ิ์แล้วก็มีสสสุโขทัยของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสมเจตริมประพันธ์นี่ก็นี่ปัจจุบันเป็นสสอยู
0: ่ค่ะโอ้ก็เมื่อวานนี้กกต.มาครบทั้งหมด7คนนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเมื่อวานก็ถ่ายทอดกันได้เห็นทุกประเทศแล้วนะคะก็เดี๋ยว7ข้อกล่าวหาเนี่ยจะส่งไปที่ศาลฎีกานะคะท
1: ั้
0: งหมด7ข้อกล่าวหาสำคัญเช่นมาตรา76วรรค1มาตรา76วรรค2มาตรา36วรรค1นะประกอบมาตรา70นะคะแล้วก็คือในแต่ละคนเนี่ยข้อกล่าวหาอาจจะไม่เท่ากันนะคะบางคนก็วงเล็บให้ว่ามีข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนต่อไปว่าใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะที่ศาลฎีกาจะพิจารณาคดีนี
1: ้ครับผมก็ตอนนี้กกต.ต้องส่งนะครับสำนวนให้ศาลฎีกาเนี่ยครับภายใน60วันนี้การหมดสิทธิ์บัตรเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของศาลแล้วตอนนั้นแต่ก็มีหนึ่งคำถามกันนะพี่เนาะที่สังคมฟังแคลงใจนะว่าเอ๊ะหลักฐานของนะครับกลุ่มที่ถูกร้องเนี่ยนะฮะบางท่านเนี่ยมันก็หลักฐานมันก็เชื่อได้ว่านะครับเชื่อได้ว่ามีการหัวกันมีการทุจริตกันเนี่ยแต่ว่ากกต.ไม่ส่งกกต.กับไม่ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณานะครับทั้งที่มันเข้าหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายทางรัฐธรรมนูญว่ามันเชื่อได้ว่ามีการนี่แหละนะหัวกันเนี่ยนะฮะก็มันก็เลยเป็นคำถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลซะเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโดนข้อข้อหานี้อยู่ตอนนี
0: ้ค่ะก็ดูสามนะคะส่วนเรื่องของผู้ชายนักร้องคนหนึ่งที่ลำปางเอาแต่งชุดแครอทขึ้นเวทีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็แน่นอนล่ะภาพดังกล่าวก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็คนที่ถ่ายภาพออกมานะคะเมื่อวานนี้โดนแล้วนะคะลุงสำนักพระพุทธลำปาง
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนได้แจ้งความแล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: แจ้งความที่สภ.กอกคาเรียบร้อยแล้วนักร้องชายสถานบันเทิงคนนี้เหยียดหยามพระพุทธศาสนาโอ
1: ้ก็เล่นนะ
0: เป็นเรื่องเลยค่ะ
1: ทำเล่นไปแล้วใส่จีวรใส่สมงนี่ไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วขึ้นไปร้องเพลงนะคะเรียนก็เรียกคือความผิดเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ก็มีวัตถุชัดเจนก็คือห่มผ้าเหลืองก็คือจีวรนั่นแหละอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนเป็นการเหยียดหยามศาสนานี่คือข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะคะความผิดที่สองแต่งกายเรียนแบบสงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรหรือนักบวชโดยที่ชอบแล้วก็ยังเข้าข่ายความผิดจะทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทารกำนันโดยกระทำการลามกอย่างอื่นอันนี้ตามกฎหมายมาตรา388ด้วยนะนะคะก็นี่แหละคิดสั้นไปหรือเปล่าคิดน้อยไปเนาะคิดน้อยไปนะคะ
1: อาจจะเห็นข่าวช่วงนี้ไงพี่ใช่ไหมเห็นข่าวเกี่ยวกับพระไม่ดีก็เลยนะ
0: เรียนแบบ
1: แบบสุภาพมาใส่นะโอ้ครับผม
0: ค่ะคือใส่ร้องเพลงไม่ว่าแต่ว่าจะทำแบบท่าลามกด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละค่ะโดนข้อหานั้นด้วยนะคะส่วนเรื่อง เรื่องพระก็เริ่มมีข่าวอีกวัดหนึ่งแล้วนะคะนี่เมื่อวานนี้วัดจุฬามณี
1: ครับผม
0: เมื่อวานวัยยาวัชกรและลูกศิษย์ของวัดจุฬามณีแฉมีคณะมาขอจัดสร้างวัตถุมงคลน้องดง
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วทางวัดไม่อนุญาตใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยอยากจะทำให้เกิดความไม่พอใจเพราะก็เลยแบบมีการมาแฉวัดอะไรกันตอนนี
0: ้นั่นแหละอ๋อนี่ค่ะในเพจวิเทียนอ่ะเขาบอกว่าวงการพะโล้นี่คือเปลี่ยนชื่อวงการแล้วเหรอวงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้วนะคะตอนนี้มีดราม่าจากวัดดังแถวแถวอัมพวานั่นก็ล่าสุดนักข่าวก็เลยเดาเลยคาดว่าน่าจะเป็นวัดจุฬามณีอยู่ที่อัมพวาก็บรรยากาศก็ยังปกตินะคะประชาชนก็ยังคงเดินทางไปที่วัดนะจำนวนมากวันธรรมดาก็เบาบางแหละแต่ว่าเขาบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดนี้นะคนเยอะนะคะคนเยอะหน่อยวัยวัชกรของวัดบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับวัดจุฬามณีเพราะว่าในภาคกลางเนี่ยมีวัดชื่อดังที่มีชื่อเสียงมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้หลายแห่งเพราะฉะนั้นกระแสข่าวก็คิดว่าไม่น่าจะเหมือนวัดที่อยุธยาท่านว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าถ้าฟังควงกับการกองปราบเลยเนาะท่านก็บอกว่ายังไม่พูดชัดเจนอ่ะแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยละกันไม่รู้วัดไหนเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงอ๋อนี้ก็คือพูดถึงไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะคะคือนักข่าวก็ถามไปนิดนึงท่านบอกว่าโอ้ยไม่รู้ข้อมูลมาจากแหล่งไหนแต่ว่าในส่วนกองปราบเนี่ยยังไม่มีประเด็นนี้ท่านก็ว่าอย่างนั้นสั้นๆนะคะยังไม่มีประเด็นนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็รอเหมือนรอให้มีหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะคือเขาบอกกองปราบไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นทำในเรื่องของที่วัดนี
0: ้ค่ะครับอาจจะเป็นตำรวจกองอื่นได้ไหมหน่วยอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้น้องก็บอกว่ามีสองสีกาใช่ไหมที่วัดพุทธไทยสวรรค์น่ะเปิดตัวแล้วนะสีกาชื่อสีกาแป้นนะคะ
1: อ๋อครับผม
0: มาแล้วมาแล้ว
1: ที่ต้องที่ต้องโดนสอบด้วยใช่ไหมที่มีความเชื่อมโยง
0: ใช่ค่ะใช่พอดีไปตามรายการของพี่พุทธมาพุทธอภิวันนะคะโอ้โหแกก็เป็นลุยมากเลยนะต่อแกก็บอกว่าสีกาแป้นเนี่ยตอนแรกก็สามารถเข้าถึงกุฏิของอดีตพระอธิโชติได้เหมือนกันคนนี้อนุญาตให้ขายประทัดให้ขายประทัดสีกาเอ๋นี่ขายผู้เหร
1: อขายวัตถุมงคลด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าสีกาแป้นเนี่ยเป็นคนเก่าอยู่มาหลายปีนะคะมาก่
1: อ
0: นมาก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสด้วยซ้ำเป็นคนจัดเรื่องอาหารเช้าสายบ่ายอุ้ยบ่ายไม่จัดแล้วสิจัดสองมื้อนะเอาแต่ทำไมในช่วงหนึ่งของรายการคุณพุทธแกพูดบ่ายด้วยอ่ะสีกาแป้นจัดการเรื่องอาหารเช้าสายบ่ายอ่ะจริงๆบ่ายไม่จัดแล้วเนาะก็คาดว่าน่าจะดูแลเรื่องเงินด้วยนะคะแต่ว่าพอสีกาเอ๋เข้ามาทางหลวงพ่ออดีตหลวงพ่ออนุญาตให้สีกาเอ๋มาทำแทนสีกาแป้นก็เลยหายไปจากวัดมาทราบอีกทีหนึ่งนะคะไปต่างจังหวัดแล้วแต่ว่าคุณพุทธเนี่ยแกไม่ฟันธงว่า สนิทระดับไหนแต่ในสายตาชาวบ้านคือเข้านอกออกนายได้แล้วก็อยู่ๆก็หายไปแล้วสีกายเอกก็ผงาดเลยสุดท้ายก็จบที่คลิปนั่นแหละค่ะ
1: อืม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะตอนเดือดร้อนไปหมดนะครับตอนนี้แม้กระทั่งเขาบอกว่าหมาพี่หมาบางแก้ว10ตัวที่อยู่ที่หน้ากุฏินะครับของอดีตหลวงพ่อโชตินะพี่นะโดนจับไปด้วยโดนสั่งย้ายไปด้วยนะครับเพราะมันเห่าแล้วมันเหมือนมันดุอ่ะจำได้วันแรกที่ตำรวจลงอ่ะโอ้โหมันเห่าอย่างนี้ฮะใครจะมาจับพระเขาจับเจ้าของเขามันเห่ามันจะกัดหรือเปล่านะนี่ฮะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับไล่ต้อนไล่จับกันทั้งหมด10กว่าตัวนะฮะเป็นสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับหรือว่าสมีโชตินะฮะแกเลี้ยงเอาไว้นะแกเลี้ยงคอยดูต้นทางไว้ใครแปลกหน้ามาเองเห่าด้วยสุดท้ายมีเสียงหมาเห่านี่จะได้อยู่ในกุฏิจะได้รู้ด้วยนะว่าใครมาใครไม่มายังไงนะแกก็เลี้ยงไว้เนี่ยเมื่อวานเอารถบรรทุกนะครับมาขนไปเลยครับ10กรง10ตัวนี
0: ่
1: นะครับเนี่ยก็เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยทีนี้เกิดเดี๋ยวมันไปกัดเจ้าหน้าที่กัดคนที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดนะฮะเพราะเจ้าของไม่อยู่แล้วนี่เจ้าของเขาไปแล้วอ่ะนะครับ
2: โลก
1: เ
2: ขา
0: แล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าเคลื่อนย้ายตอนนี้ไม่รู้เอาไปไหนนะฮะทางสำนักพุทธเขารับไปดูแล
0: โอ
1: ้ครับผมนะฮะเขาโดนจับ
0: สำนักพุทธรับไปดูแล
2: มาข่าวหน้าหมอยมาแล้วครับ
1: อ๋อมาแล้ว
0: เดี๋ยวรับสายกัน
3: บอกข่าวเล่าความ
0: ดีนะพี่ก็ทักมาอย่างนี้นะชอบ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับความไม่บอกเขาเลย
2: ครับ
0: พี่ล่าจังหวัดตาก
1: สวัสดีครับ
2: ครับอยากจะพูดถึงการเกษตรที่ทำไร่ข้าวโพดกันครับเพราะว่าราคามันถูกมากครับตัวนี้แล้ว
0: ไร่ข้าวโพด
2: ครับเพราะ
0: ครับพ
2: ี่ภาคเหนือตอนล่างและตอนบนเนี่ยเขาทำกันเยอะเลยครับรวมไปถึงเพชรบูรณ์หลุมสักอะไรเนี่ยคือ มันไม่มีอะไรจะมาทดแทนได้ครับเพราะว่าหน้าแล้งมันแหล่งน้ำมันไม่ดีปลูกอย่างอื่นมันก็ตายหมดเพราะปลูกข้าวโพดเนี่ยมันเป็นฤดูฝนพอฝนหมดมันก็พอดีกับอายุข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวกันครับเพราะว่าปีนี้มันปุ๋ยเข้าสู้รบกันสงครามเกิดขึ้นปุ๋ยมันแพงมากครับลูกละ1,000กว่าบาทแล้วทีนี้พวกยาพวกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดมันก็แพงรวมไปถึงไอ้แรงงานด้วยครับเพราะว่าฟังแล้วขอให้ช่วยกระตุ้นรัฐบาลหน่อยครับว่าเกษตรกรตรงนี้ลงทุนมากแล้วก็ดูแล้วจะขาดทุนกันเยอะครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยตรงนี้ครับขอช่วยหน่อยครับ
0: ตอนนี้ข้าวโพดอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วพี่
2: ก็
0: ใกล้เก็บเกี่ยวหรือยัง
2: ถ้าเก็บเกี่ยวนี่ถ้าเป็นฝักก็เริ่มหักกันได้เลยเป็นฝักแต่ว่า
0: เริ่มแล้วใช่ไหม
2: ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าข้าวโพดแห้งนี่ก็ยังครับลองก็ถ้าจะอยู่ได้เนี่ยถ้าข้าวโพดแห้งจัดเลยเนี่ยก
0: ็
2: ประมาณ10บาทโล10บาทถึงจะอยู่ได้ครับ
0: ต้อง10บาทถึงจะอยู่ได้ใช่ไหม
2: ครับเพราะว่า มันแพงจริงๆครับปุ๋ยที่ผ่านมาครับแล้วผมอยากฝากไปถึงสสฝ่ายค้านด้วยครับช่วยดูแลไปถึงรัฐบาลด้วยครับบางทีเขารับของนอกเข้ามาเกินไปหรือว่าของคนไทยเนี่ยขายได้ถูกอะไรเงี้ยขอช่วยฝากสสฝ่ายค้านช่วยเสนอญัตติไปยังสภาด้วยครับพอเรื่องนี้ถ้าดูแล้วรัฐบาลก็ดูเหมือนนิ่งๆเหมือนกับที่ผ่านมาไม่มีใครมีผลงานช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านนี้เลยครับก็ถูกกันมาหลายปีแล้วเกษตรกรเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงว่า เขาขายสินค้าได้ราคาพออยู่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็มีความสุขกันครับก็สบายดีครับคือรัฐบาลก็ไม่ต้องห่วงขอให้ช่วยปรับตรงนี้ปรับให้ได้ราคาพออยู่ได้ครับ
0: ค่ะไอ้ที่ข้าวเพื่อนมานี่คือเป็นข้าวเพื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเหรอพี่ล่า
2: ครับครับ
0: มาจากเพื่อนบ้านเหรอคะ
2: สินค้าน
0: ำเข้ามาเหรอ
2: ก็ใช่ครับมันมีเคยมีประวัติครับเขาเคยเอาจากของพม่าอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วของคนไทยก็ถูกเลยครับที่ผ่านมานะครับแต่อย่างปีนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ
0: ยังไม่มีข่าวใช่ไหม
2: ครับก็ช่วยตุ้นทศฝ่ายค้านด้วยครับช่วยตรวจสอบโดยด้วยครับรวมถึงนักข่าวทั้งสองด้วยครับผมก็ฟังเป็นประจำ
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: แล้วจุดใดต้องราคา10บาทขึ้นนะอยู่ได้นะ9บาท8บาทนี้ไม่ได้แน่ค่ะ
2: หมายถึงว่ามันแห้งนะครับหมายถึงแห้งครับ
0: ค่ะ
2: มันแพงจริงๆครับปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยเขาถุงละ10โลเขาก็ขาย 1,800-1,900 หรือถึง 2,000 ด้วยครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำกันครับไม่ทำ
0: มันก็ต้องใช้
2: ทำครับ
5: ค่ะเออเราเคยขายได้ราคาม
2: ีคนทำกันทั่วเลยครับ
4: คร
2: ับ อันนี้
5: มีข้าวโพดขายได้ราคาดีสุดเท่าไหร่
2: ก็มีประโยชน์กับประชาชนชาวที่ไอ้ราษฎรที่ยากจนอยู่ครับช่วยได้เป็นภูมิภาคเลยครับภาคเหนือตอนล่างตอนบนเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยครับก็รัฐบาลเนี่ยผมดูแล้วก็ชื่อเสียงดีแล้วก็หน้าตาดีคำพูดก็ดีแต่ว่าผลงานยังไม่ออกเลยครับถ้าผลงานออกสมัยหน้าเขาก็ต้องเรียกกันอีกเขาก็ต้องพูดถึงกันอีกครับ
0: ผลงานยังไม่ออกก็เลยไปฝากฝ่ายค้านอย่างนี้แหละคะพี
2: ่ก็ฝากฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบแล้วก็
0: ผลงานยังไม่ออก
2: เสนอฝ่ายค้านช่วยให้ความดูแลทางด้านนี้หน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงครับเพราะว่าลงทุนกันมากเหลือเกินครับ
4: ราคาเราเคยถึง10บาทไหมพี่บาท
2: เคยถึงครับเคยถึงตอนที่พลเอกประยุทธ์เข้ามา 5-6-7 ปีแรกเนี่ยถูกตลอดพอปีที่8ที่9ตอนที่เข้าจับใบแล้วมันเคยถึงครับตอน
4: กลับไป
2: ที่5บาทเนี่ยถูกจนไม่รู้ทำอะไรกันหนีเข้ากรุงเทพกรุงไทยกันเยอะแยะเลยทำไม่ไหว7-8ปีถูกพอเขาจะหมดเวลา

0: ถ้ารัฐบาลทำได้รัฐบาลก็มีคนพูดถึงมีคนอยากให้เข้ามาอีกครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยตรงนี้ก็ไม่อยากให้เข้ามาละรัฐบาล
1: โอ้ก็ต้องจ่ายไปตอนนี้กระทรวงตัวเกษตรครับเพื่อไทยเขาดูนะ
0: ก็อะไรพาณิชย์ของสุภยงปจีอะไรเนี่ยเขาช่วยก็ตรงนี้ถ้าเขารู้แล้วอยากจะช่วยก็เชิญเลยครับอยากจะช่วยให้มันเกษตรกรได้อยู่ได้พออยู่กันได้ครับ
1: โอ้ช่วยหน่อยนะ
0: ครับ
2: ขอ
0: ฝากข้างหลังได้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: เพลงเก่าครับเพลงเก่าของใครก็ได้ครับเพลงเก่าๆจะเป็นฉายาหรือว่าสอนเพชรอะไรอย่างนี้ครับ
2: โอ้ได้ครับคุณได้ค่ะ
0: ครับพี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ฝากด้วยนะครับ

0: คุยกับเช้ากันต่อนะคะ
1: อืมนะฟังดูก็แยกกันทุกกลุ่มนะพี่นะ
0: ใช่
1: ภาวะต่อเนื่องมาสงครามมาเศรษฐกิจอืมครับ
0: ปากท้อง
1: สู้สู้สู้สู้
0: จำเป็นค่ะมาต้องทำมาหากินโจรก็ต้องระวัง
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้มีอยู่แก๊งหนึ่งก็เฉพาะต่อจงรุ่นนี้อีกแล้วนะคะนี่ที่นาจอมเทียนชลบุรีนะคะตำรวจไปขยายผลคดีลักมอเตอร์ไซค์จนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะสองคนค่ะนายสาธรกับนายดำรงส่วนใหญ่ก็ไปลักมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือเนื่องมาจากว่าเขาขยายผลมาจากว่าตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาไปยึด Honda Forza 350มีคนไปแจ้งหายไว้ที่สภ.ศรีราชาก็เลยขยายผลมาจับผู้ต้องหา2คนเนี้ยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักมอเตอร์ไซค์ต้อง Honda รุ่นนี้เท่านั้นในพื้นที่ชลบุรีลักมา5คันแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องมุ่งเป้าเรื่องนี้อ๋อราคาสูงเป็นที่ต้องการในตลาดโ
1: อ้
0: ราคามันสูงแล้วต้องรุ่นนี้สีนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะฮอนด้าไซซ่าเนี่ยพอได้มาเอาไปไหนไม่จำแหละนะคะแต่ว่าจ้างบริษัทขนส่งเอาขึ้นไปทางภาคเหนือก่อนจะมีผู้มารับช่วงแล้วก็ลักลอบส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขายอมรับว่าเขาทำเป็นขบวนการเลยนะตั้งแต่มีรถตะเวนดูแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปขโมยแล้วก็ว่าจ้างขนส่งตรงต่อขึ้นเหนือลักลอบออกนอกประเทศตอนนี้สามารถติดตามกลับมาได้3คันส่วนอีก2คันที่2คนนี้เนี่ยเพิ่งขโมยไปนะคะทราบว่าขณะนี้ถูกส่งข้ามประเทศไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจ้าของก็ผ่อนกุญแจอยู่ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับเรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยเลยระวังนะคะใครใช้รุ่นนี้อยู่แถวชลบุรีเข้าใจว่าแก๊งน่าจะยังมีอีก
1: โอ้ฟอร์ซ่าใช่ไหมพี
0: ่ฟอร์ซ่า350นะคะเป็นที่ต้องการมากเลย
1: โอ
0: ้
1: มีใบสั่งมาว่าเอารุ่นนี้เลย
0: ต้องรุ่นนี้มีโซ่ก็ล่ามโซ่ไว้ล็อกคอคือทำทุกอย่างต้องไม่ให้โจรมันเอาไปได้นะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหมันก็ดูดิส่งไปกี่คันแล้วไม่รู้แต่ว่าไอ้รถล่าสุดที่มันขโมยได้มาคืนเดียว5คันเนี่ยส่งไปแล้ว2เหลือ3ตำรวจยึดได้พอดีตามจับได้โชคดีมากเลยเจ้าของอ่ะไปถึงว่า3คันนี้นะอีก2คันนี้คือโชคร้าย
1: โอ้โห
0: ราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่แสนเจ็ดนะคะ Honda Forza เนี่ย
1: โอ้มันได้ราคาดีนี่เอง
0: แสนเจ็ด
1: หรือถ้าแสนเจ็ดมันเอามาขายมือสองแบบ 3-4 หมื่นคนรีบแย่งกันอยู่แล้วนะ
0: โอ้ถ้ารุ่นแต่งพิเศษก็สองแสนค่ะน้องดง
1: นั่นไงพอเราไปขายมันเลยได้ราคา
0: ใช่ไอ้รุ่น108เนี่ยมันเชื่อมต่อกับมือถือสมาร์ทโฟนได้นะคะเนี่ยวัยรุ่นนิยมกันมีหน้าแล้วมันทำไมมันถึงแพงนะคะ Honda Forza 350นี่ค่ะผ่อนทีนึงก็กี่พันเดือนละ 6,000 นะมือหนึ่งมือสองแต่พวกนี้มันก็ว่าคือมันต้องก็มันตะเวนก่อนไง
1: ครับ
0: ตะเวนแล้วก็ไปดูลาดเราเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะคะ
1: นะ
0: โอ้โหนี่ค่ะถ้าผ่อน60เดือนนะคะรุ่น107เนี่ยจะประมาณ 4,000 กว่าอันนี้คือเข้าไปดูในลิสซิ่งของธนาคารกรุงศรีเลยนะวัยรุ่นนิยมผ่อนกันเดือนละประมาณนี้แหละค่ะ4,000 ถึง 6,000 บาท
1: โอ
0: ้60เดือนนะคะพอรถมันแพง
1: รถมันแพงนะ
0: รถมันแพง

0: แพงโอ้โหเกือบ 200,000 น่ะ
1: วันนั้นผมคนที่ผมนั่งไอ้พวกไรเดอร์เนี่ยนะฮะแล้วมอเตอร์ไซค์คันนึงที่มารับเนี่ยเขาก็เป็นแบบติดสติ๊กเกอร์ของค่ายนั้นเลยนะบอกเลยก็ติดของแกร็บเนี่ยนะฮะเขาติดโฆษณาไปเลยนะผมถามว่าโอ้ทำไมโฆษณาให้เขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รถคันนี้มาเนี่ยโดยการผ่อนรายวันกับแกร็บเขาเลยเขาจะมีอย่างนี้ด้วยนะพี่สี
0: โอ้เหมือนแท็กซี่เลยนะ
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าสมมติเขาขับวันนี้เขาได้เงิน800 บาทเนี่ยเขาต้องจ่ายวันละ170หักออกไปเลย
0: ก็คือมีค่ารถมีผ่อนรถไปด้วย
1: ผ่อนรถไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาหาค่างวดละเพราะว่ารายวันเนี่ยเขาถูกหักจากรายได้ที่เขาได้มาอยู่ละวันละ100ผมจะไม่ได้140หรือ170เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับวันนึงเขาถูกหักไปเขาบอกประมาณแล้ว2 ปีรถคันนี้จะเป็นของเขาเลย
0: อันนี้ก็ดี
1: ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะผมหวังเผื่อว่าแบบว่า
0: เป็นทางเลือก
1: ใช่เหมือนแกบอกว่าแกก็จะไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนต้องหาค่างวดเพราะว่าก็เหมือนหักจ่ายเป็นรายวันไปอยู่ละจ่ายเป็นรายวันไป
0: อันนี้ก็ดีนะคะ
1: เหมือนมอไซค์ก็มีหลากหลายรูปแบบ
0: ทำงานไป
1: ก็เหมือน
0: แท็กซี่อะนะที่ผ่อนกับอู่อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลูกค้าน้อยอ่ะทำไงอ่ะ
1: ก
0: ็
1: แต่มันยังแค่วันละร้อยมันต้องได้ไหมพี่วันละ140มันต้องวิ่งโอ้โหคนเราวิ่ง6-7 ชั่วโมงต่อวันจะไม่ได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องได้ไ
0: หมวิ่งจนได้อ่ะขยัน
1: ก็ต้องวิ่งจนได้แหละ
0: เอาจนได้อ่ะต่อให้จนได้แหละนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาบอกว่าเสียงที่พี่ว่าเนี่ยขโมยขโจรเนี่ยมันเยอะด้วยอาจจะด้วยไม่รู้สภาพเศรษฐกิจเกี่ยวหรือเปล่านะครับคนเรานี่ก็น้ำจิตน้ำใจน้อยลงนะเขาบอกว่าอย่างที่อุดรเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยเขาทำกระเป๋าตังค์หล่น
0: ครับ
1: นะเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดว่าใครผ่านมาแล้วมาเก็บเผื่อจะมาคืนเขาปรากฏว่าดูทรงแล้วไม่คืนแน่ครับเพราะว่า
0: ไม่ใช่
1: คนคนที่มาเอาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าตั้งใจแบบวกรถกลับมาเอาเลยนะครับเจ้าของกระเป๋าเนี่ยชื่อคุณออยนะครับอายุ47 ปีที่อุดรธานีนะเมื่อวานนี้ไปแจ้งความไปละนะครับพร้อมกับเอากล้องวงจรปิดนะเป็นหลักฐานภาพชายหญิงคู่หนึ่งนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์ยี่ห้อโค้ดของเธอนะครับเธอทำหล่นไว้แถวหน้าบ้านนะหน้าบ้านเธออยู่ที่ถนนสาย3พร้าวพิบูลรักนะครับเมื่อวันที่9กันยานะฮะเขาบอกว่าข้างในก็มีพวกบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตเงินเนี่ยมีประมาณสัก 3,000 นิดๆติดตัวติดกระเป๋าเนี่ย 3,000 นะครับแต่ที่เธอบอกโอ้โหเจ็บใจคือวงจรปิดเนี่ยชายหญิงคู่นี้เนี่ยนะฮะขี่เนี่ยนะเลยกระเป๋าตังค์เธอไปแล้วนะเขาบอกเบรกชนิดล้อลากเลยอ่ะเบรกเอี๊ยดล้อนี่ฟรีเลยนะเอี๊ยดเลยนะเพราะเห็นกระเป๋าเบรกล้อฟรีกลับมานะครับหยิบกระเป๋าแล้วไปต่อเลยฮะไม่มีท่าทีว่าลังเลว่าจะเอาไปคืนที่ไหนกันดีเธอนี่กระเป๋าตังค์เนี่ยยุคนี้นะพี่เจอเนี่ยมันก็วัดใจคนเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้สึกแบบอายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะกระมิดกระเมียนไม่นะ
1: ชั่วโมงนี้ครับพี
0: ่ชั่วโมงนี้ไม่เมียนแล้ว
1: เอาไปก่อนไม่คิดว่าจะบิดจะจับภาพตัวเองได้หรืออย่างไรนะฮะพี่ออยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเพิ่งเลยบอกว่าฝากถึงคนที่เก็บได้หน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอากระเป๋ามาคืนเพราะว่ามันมีเอกสารสำคัญนะที่ต้องใช้คือไม่ได้ติดใจเรื่องเงินหรอกถ้าคุณจะหยิบเงินออกแล้วอยู่ๆเอากระเป๋ามาคืนที่โรงพักแอบเอามาวางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแจ้งหรือส่งไปรษณีย์มาคืนก็ได้นะตามที่อยู่ในบัตรประชาชนน่ะนะครับมอไซค์ล้อลากเบรกเอี๊ยดล้อฟรีเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าฟังเราอยู่ กล้องวงจรปิดเขาจับภาพท่านได้นะ

0: นะแล้วผมเชื่อว่าเพจข่าวในอุดรเนี่ยเขาเอาไปเล่นเออเพจข่าวเขาเผยวงจรปิดด้วยนะเขาเห็นหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นส่งไปคืนเขาดีกว่ากระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อโค้ดนะครับผมว่าอย่างนั้นเออ
1: โอ้
0: ก็ที่บอกพี่ยุคนี้มันเปิดมาเจอเงิน 3,000 น่ะโอ้เอาดิคืนทำไมล่ะเออเอาดิมันหล่นอยู่เราไม่ได้ไปหยิบของใครมานี
1: ่แสดงว่าเขาก็รู้ใช่ไหมว่ายี่ห้อนี้มันมีราคาอย่างนี้หรออ
0: ่าใช่ยี่ห้อโค้ดเขาก็ต้องพอจะรู้อยู่แล้วนะพี่นะแล้วเปิดมาเจอเงินเงี้ยก
1: ็ค่ะ
0: มันก็ต้องวัดใจคนในยุคนี้เหมือนกันนะถ้าเพื่อนถ้าเป็นพวกเด็กพี่ๆคนฟัง95เนี่ยคืนหมดแหละพี่บอกเหรออันนี้พี่ๆจะเหรอ
1: คืนแล้วมั่นใจ
0: นะฮะคืนอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่คนที่เขาทำหายเขาก็ทุกข์ใจอะนะ
1: จริงทรัพย์สินของเขาใครๆก็หวงอยากได้นะคะค่ะพูดถึงเรื่องของคนที่แต่งชุดไรเดอร์นะคะเมื่อวานตอนใกล้ค่ำค่ะ18:39 น.อันนี้ตามกล้องวงจรปิดสองคนนี้แต่งตัวเหมือนคนขับรถส่งอาหารของไรเดอร์เจ้าหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะก็ไปถึงคนหนึ่งถือกล้องถือมือถือถ่ายคลิปอีกคนหนึ่งเอาหินปานะคะคว้างปาก้อนหินเข้าใส่บริเวณห้องนอนลูกสาวคือได้ยินเสียงกระจกแตกกระจายเลยนะคะก็ปามาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ขับรถหนีไปค่ะนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการข่มขู่หรือเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆที่นายอัจฉริยะกำลังเกาะติดอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบอยู่หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร
0: ครับผม
1: โอ้โหคือเรียกว่าปาแบบถล่มห้องนอนเลยอ่ะใส่หมวกกันน็อกถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเหมือนกันอันนี้เป็นฮอนด้า PCX สีดำนะคะไม่ติดแผ่นป้ายมาจอดหน้าบ้านหลังบ้านนะคะก่อนจะนำก้อนหินที่เตรียมใส่ถุงมาปาใส่หน้าต่างชั้น2หลายก้อนเลยนะคะบ้านคุณอัจฉริยะนี่อยู่สุขสวัสดิ์พระประแดงนะคะก็คุณอัจฉริยะเองก็บอกว่าห้องนั้นน่ะห้องเดิมเนี่ยเป็นห้องนอนของคุณอัจฉริยะแต่ตอนนี้สลับกับลูกสาวได้ไม่นานให้ลูกสาวไปนอนห้องนั้นแทนแล้วก็เคยได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่บางคนเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก็เลยเพิ่มความระมัดระวังก็เลยเปลี่ยนห้องนอนอ้าวให้ลูกสาวมารับเคาะเหรอก็กำชับเลยปทแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไหวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นใครยังไงนะคะรถไม่ติดป้ายทะเบียนเตรียมก้อนหินมาเป็นถุงเลยแล้วก็ใส่เสื้อไรเดอร์ด้วยนะแต่งชุดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะมากัน2คน
0: ครับ
1: ค่ะต่อพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะ
0: ครับ

0: ไม่ชอบคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพ
4: ีย
3: แคม
5: ยาเพ
4: ีย
5: แคม
4: ยาเพ
6: ีย
4: แคม
6: ยาเพ
7: ีย
6: แคม
7: ครีมทาถูนวด
8: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
7: แค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วย

0: ลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน

0: มาแล้วนะคะ 6:12 น.เช้าวันอังคาร15 กันยายนนะคะวันนี
1: ้ครับผม
2: สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะหลายท่านก็บอกว่าเป็นเช้าที่ฝนไม่ตกอ้าวเดี๋ยวตกนะคะไม่ใช่ไม่ตกนะที่พระพรหมตกไม่ได้จัดยางมา4วันแล้วนะคะอ๋อค่ะบางที่ก็ตกหนักไปแล้ววันนี้ก็ฟ้าใสนะคะ
1: ครับ
2: ฟังอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังสวัสดีนะคะชาวจังหวัดตราดที่ทักเข้ามานะคะ
1: อยู่ที่ไหนไม่ตกเลยจากกรุงเทพเนี่ยผมไม่คิดว่าเช้านี้เนี่ยนะฮะโอ้โห
2: รถ
1: ลานะน่าจะหายห่วงนะฮะ
2: ใช่ไหมต้องรถติดแน่นอนนะคะ
1: ครับ
2: มาดูข่าวบันเทิงเดี๋ยวมีใครบ้างอะเนี่ยข่าวเรื่องของคำสารภาพของหมอผีซะหน่อยไปดูหรือยัง
1: หนังพี
2: ่
1: ยังไม่ได้ดูเลยพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าโรงเลย
2: โอ้รายได้ที่สู่250 ล้านแล้วนะคะ
1: โอ้นะฮะ
2: เรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนมีมนต์ขลังเนาะคือทำออกมาแล้วคนชอบอ่ะกลัวก็กลัวนะแต่ก็ชอบดูนี่ค่ะเขาเมื่อวานเขาเฉลียงเขาฉลองไม่ใช่เฉลียงเขาฉลองยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีรายได้ทะยานพุ่งสู่250 ล้านนะคะนี่เป็นหนังเรื่องที่สองที่รายได้ทะลุ100 ล้านของของแจ็คเดอะโกสอ่ะเขาก็ยอมรับว่ามันเกินฝันเกินความฝันจริงแจ็คบอกว่านี่เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการทำโปรเจกต์ต่อไปพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต่อไปเขาจะผลิตเฉพาะหนังสยองขวัญและระทึกขวัญเท่านั้นไม่ทำเรื่องอื่นเลยเนี่ยเรื่องที่สองที่ทะลุร้อยพูดไม่ออกมันเป็นสิ่งที่คิดไว้เยอะส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่ร้อยแหละเวลาทำหนังทุกคนก็อวยพรกันว่าเอ้ยยังไงร้อยล้านร้อยล้านนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้250 ล้านเกินฝันในการผีรายการหนึ่งที่ทำออนไลน์มาแล้วก็ถูกหยิบยกมาเพิ่มเอามาเป็นหนังเป็นแล้วได้แสดงนักแสดงที่มีคุณภาพมาด้วยนะทีมโปรดักชั่นดีมากไกลจริงๆเกินฝันมากเขาว่าอย่างนั้นนี่โอ้โหก็มีสองเรื่องแล้วนะเขาถามว่าแล้วเรื่องต่อไปล่ะก็เรื่องต่อไปไม่ต้องถามก็บอกแล้วก็จะทำเฉพาะเรื่องสยองขวัญเท่านั้นและมีความมั่นใจมากขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบยกหางตัวเองนะแต่มั่นใจจริงๆเพราะว่า เรื่องต่อไปจะทำเป็นหนังสักเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าต้องกันกองมาดีมีทีมคอยช่วยนะว่าเรื่องที่สี่ลองเป็นเรื่องนี้ไหมเลยพวกนี้นะคะเขาก็ฟังทีมทีนี้พอมีหลังบ้านเก่งแบบนี้ก็ทำงานง่ายเลยนะคะก็บอกว่าเรื่องต่อไปประชุมกันแล้วแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ก็ออกมาแนวสยองขวัญเหมือนเดิม
1: อ๋อแกมาทางนี้เหรอ
2: ค่ะ
1: คือแกก็มีฐานแฟนคลับจากรายการวิทยุเขาอะนะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมาทางนี้แหละ
2: หมอผี
1: ครับ
2: ก็คุณพระเอกอะอเล็กอะอเล็กธีรเดชอะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วค่ะเออสมัยก่อนนี่ไม่ง่ายนะกว่าที่จะมาเป็นพระเอกร้อยล้านเนาะ
1: ครับ
2: เออนะคะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อเล็กก็ไม่ติดนะถ้าเรื่องต่อไปจะเป็นอเล็กอีกอ่ะเออเป็นพระเอกให้กับแจ็คเดอะโกสต์นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: พอคุณอเล็กเป็นพระเอกร้อยล้านใช่ไหมนี่ฮะก็เลยถูกแซวไงว่าทีเนี้ยเดี๋ยวคุณโบเมลดาแฟนสาวเธอเนี่ยจะเรียกสินสอดร้อยล้านนะเออ
2: มีข่าวออกมาน
1: ะว่าแต่งงานนะนี่นะครับหลังจากที่กวาดรายได้นะที่พี่สีว่านะ250 ล้านใช่ไหมเรื่องนี้นะครับ โอ้โหก็เลยขึ้นแท่นเป็นพระเอก200ล้านนั้นแฟนสาวเธอก็ขี้เล่นอยู่แล้วนะแฟนสาวเธอให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าก็ถ้าจะมาขอทีเนี้ยก็คงต้องสินสอด100ล้านแล้วล่ะ
2: โอ้
1: ไม่รู้เป็นพระเอก200 250ล้านอย่างนี้นี่ได้เท่าไหร่นะ
2: ก็ไม่รู้เขาน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคงคุยกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะคิดว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ระบบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่น้อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกอะไรเขาบอกว่าเขาเหมือนกับเป็นพระเอกให้ของค่ายเนี้ยหลายเรื่องแล้วด้วยเนี่ยค่ะเราก็ไม่ทราบว่าทุนที่เขาลงเท่าไหร่นะหนังประเภทนี้เนาะ
1: ครับ
2: เยอะไหมหนังผีต้องใช้โปรดักชันเยอะไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
1: อืม
2: ค่ะแต่ที่ว่าน่าจะเยอะอยู่แหละ
1: ครับ
2: ยังไงคนก็ชอบหนังผีทำสารภาพของหมอผีไปดูดุนกันนะหนังไทยยังไงก็ตื่นเต้นดีแหละคิดว่าอย่างนั้นนะนี่คาดเดาเอายังไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: เนาะถือถ้าไม่ดีจริงนี่คงไม่ทะลุ200นะ200ล้านนะ
2: ยังไงเรื่อง

0: นก็ชอบอ่ะแนวเนี้ย
1: ครับมาที่อีกท่านหนึ่งนะครับนี่มีข่าวลือครับคุณแอนโทเนียนี่เป็นอดีตใช่ไหมพี่อดีตนางสาวไทยใช่ไหมอดีต
0: มิสยูนิเวิร์ส
1: นะครับก็มีภาพหลุดออกมาว่าเธอเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับนักฟุตบอลนี่เนี่ย
0: ทีมชาติ
1: จริงๆครับจริงก็ไม่แปลกนะคนการคือเดี๋ยวนี้วงการกีฬานะก็ต้องอยู่กับพวกศิลปินนางแบบอะไรแบบนี้นะ
0: ดาราก็ไม่แปลก
1: ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ดูกับตันช้างสิ
1: ตอน
0: นี้ข้างรักหน้าดู
1: ครับนะก็มีภาพหลุดออกมานะครับว่านี่แหละไปเหมือนกับออกเดทออกเดทกับนักกีฬาฟุตบอลนักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่านะครับตัวเธอก็บอกว่าตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังนะครับนะก็เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่สเปคของตัวเองเนี่ยก็ต้องมันไม่มีสเปคตายตัวนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่เจอผู้คนมากหน้าหลายตาเจอคนแบบหลากหลายความคิดหลากหลายคนอะไรอย่างเงี้ยสเปคเธอก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วถามแล้วเป็นนักฟุตบอลได้ไหมเธอก็บอกได้ไม่ติดเลยค่ะนะไม่ต้องไปหาภาพดูแล้วว่าเป็นใครนะคือเธอไม่ได้เอ่ยชื่อไงพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครไงเพราะเลยนะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าย้ำว่าเธอยังโสดนะครับ
0: ไม่เอ่ยชื่อก็คืออาจจะมีคนเห็นครั้งเดียวหรือเปล่า
1: เนาะน่าจะ
0: ใช่มั้ย
1: ครับผม
0: เรื่องของกีฬาเลยละกันนะคะก็เมื่อวานนี้เอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นักกีฬาก็ไปถึงกันพร้อมแล้วนะคะหลายประเทศเพื่อนบ้านผมญี่ปุ่นเองคือเกาหลีนะคะก็อยู่ใกล้กันเนาะสองประเทศนี้จริงๆเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันนะก็เหมือนกันอ่ะบางทีก็แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
0: ประธานสมาคมบาสเกตบอลเกาหลีจวกที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าว่าเป็นอะไรที่ห่วยที่สุดท่านเคยเจอมาโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะน
1: ี่
0: ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นักกีฬาบางชนิดเริ่มทำการแข่งขันไปแล้วล่วงหน้าก่อนพิธีเปิดรวมไปถึงบาสเกตบอลก็แข่งแล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปเจอว่าที่พักนักกีฬาที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยแย่ที่สุดท่านที่เคยมีมาเตียงนอนในที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้มันสั้นเกินไปจนนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยไม่สามารถนอนแบบเหยียดตัวได้ขณะเดียวกันทางฝั่งของฟิลิปปินส์เลือกที่จะไปพักผ่านทาง Airbnb แทนเอาจองเองกันเลยเอาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหรอจากประสบการณ์ก็บอกว่านี่แย่ที่สุดแล้วนะนักกีฬาที่บางคนทีมของเขาเนี่ยสูงเกิน2เมตรนะไม่สามารถนอนเหยียดขาบนเตียงได้เลยมันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลมันเป็นไปได้ยังไงเตียงอะไรเตียงไม่สูงเกิน2เมตรก็นอนแบบห้อยขาเหรอก็บอกว่าที่พักดังกล่าวนั้นคาดว่าถูกใช้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราว 2,000 คนตลอดเวลาการแข่งขัน2สัปดาห์เพราะฉะนั้นน่าจะมีปัญหาแน่ๆตอนนี้นี่เกาหลีก็จะไม่ทนก็เลยแฉเลยว่าเตรียมอะไรอย่างนี
1: ้ผมไม่น่าเชื่อนะในระดับญี่ปุ่นนะนี่นะความเป็นญี่ปุ่นเนี่ย

0: โหจัดโอลิมปิกมาแล้วเออแล้วก็ด้วยมาตรฐานของเขาอะเนาะก็ไม่รู้ว่าพลาดตรงไหนนะครับ
1: นี่แหละพลาดตรงนี้แหละแค่คงคิดว่านักกีฬาเอเชียตัวสั้นๆไม่เหมือนยุโรปหรือเปล่าเตรียมไว้แค่นี้แต่นี่เป็นบาสเกตบอลนะคะเออเขาต้องสูงหน่อยปรากฏว่านอนแล้วเนี่ยเหยียดขาไม่ได้ยืดขาไม่ได้นะคะมันเป็นที่พักตายตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเขาเข้าใจแหละมันคงสั้นๆแบบว่าเป็นตู้อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยเขาโวยแล้วนะคะเออเกาหลีโวยละอะไรนอนไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเนี่ยแต่เสียดายก็ไม่ถ่ายภาพมาให้ดูว่ามันยังไงเขาใช้แปลออกมาแล้วก็บอกว่าป่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ค
1: ่ะเอเชียนเกมส์
0: ก็ยังมีเวลานะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงได้ไหมนะหรือว่าเขาไม่ทนกันแล้วใช่ไหมพี่นักกีฬาเขาไม่ทนกันแล้วเนาะ
1: โอ้โหก็ไม่ทนหรอกก็ไปเช่าที่อื่นเนาะ
0: เช่าที่อื่นแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะฟิลิปปินส์อ่ะไม่ทนแต่ว่าเกาหลีเขาโวยก่อน
0: เรื่องสภาพอากาศนี่ก็มีผลนะเห็นบอกว่าทัพนักกีฬาไทยไปถึงเนี่ยนะครับซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วกีฬาบางประเภทเนี่ยมันต้องซ้อมกลางแจ้งเนี่ยแบบวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ยนะครับยิงเป้าบินเทคบอลเรือใบพวกนี้มันต้องซ้อมแบบสถานที่จริงอ่ะนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมไม่ได้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจที่นาโกย่าฝนตกทุกวันนะฮะกระทบต่อการเดินทางทั้งไปแข่งแล้วก็ไปซ้อมโอ้แล้วอย่างนี้ก็ถึงเวลาวันจริงแล้วฝนตกก็กระทบเหมือนกันเนาะสิ่งที่เตรียมมา4ปีเนี่ยบางทีก็ต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะพี่เนาะ
1: แต่ช่วงหลังก็บอกว่าญี่ปุ่นนะอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะคะเมื่อก่อนก็บอกว่าช่วงหน้านี้ก็จะมีหิมะแล้วแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นฝนมันแปรปรวนไปปรวนไปหมดละปี2ปีที่ผ่านมาในญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยังไงกีฬากลางแจ้งก็ต้องเลื่อนเนี่ยเนาะ
0: โอ้ก็ต้องไปทำตัวเองให้ชินกับสภาพอากาศนั้นแหละพี่ใช่ไหมถึงวันแข่งที่ฝนตกจะทำไงได้เรือใบฝนตกคุณจะไปทำไงได้ก็ต้องแข่ง
1: ก็ต้องแข่งต่อใช่ไหมเพราะนั้นนักกีฬาก็ต้องซ้อมมาให้เจอทุกสภาพอากาศนะ
0: เนี่ยก็ต้องใช้เนี่ยจังหวะที่ไปล่วงหน้าก่อนเนี่ยนะฮะ 2-3-4 วันนี่ก็ลุยเลยฮะ
1: ลุยเลยค่ะ
0: ก็ตอนนี้เรามีหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับเดินทางไปรอต้อนรับแล้วนะครับพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับก็เป็นหัวหน้าคณะนะฮะที่จะไปดูแลนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของนักกีฬาไทยที่ตอนนี้แต่ละสมาคมก็เริ่มที่จะทยอยส่งนักกีฬาไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับ
1: บางทีก็แข่งแล้วนะเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงเราแข่งกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโดนไป8ประตูต่อ0ทั้งนง
0: แล้วใครจับให้เราไปอยู่กับญี่ปุ่นเนี่ย
1: โอ้จะมาแก้ว
0: บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกแล้วนะเขาเป็นแชมป์โลกแล้วอ่ะเวิลด์คัพแล้วนะครับ
1: เออได้ดูดีนักกีฬาเขาอ่ะความสูงคือขอโทษนะเขาตัวเตี้ยกว่าเราเยอะเลยนะแต่เขาแกร่งมากนะเออยายคนนี้ยิงเอาเลยนะชบาแก้วโถปรากฏว่าไปเจอนัดแรกเจ้าภาพเฉยเลยก็ญี่ปุ่นครองบอลตลอดสุดท้ายยิงไปขาดลอยเลย8ประตูนะคะได้ไป3คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรชบาแก้วแม้ว่าจะไม่มีแต้มเมื่อวานแต่ก็มีลุ้นอีก2นัดนะคะเดี๋ยวเราจะเจออีกทีนึงกับไต้หวันในวันที่17แล้วก็เจออีกทีนึงกับเวียดนามวันที่21ค่ะเจออีกสองนัดนะคะเวียดนามเนี่ยแพ้ไต้หวันเมื่อวานนี
0: ้
1: เวียดนามแพ้ไต้หวันแล้วเดี๋ยว17เราไปเจอทั้งไต้หวันแล้วก็21เจอเวียดนามขอให้เราชนะเพื่อจะได้ไปเจอรอบชิงกับญี่ปุ่นอีกรอบนึงก็ได้สมมุติอันนี้กลุ่ม E นะคะกลุ่ม E ค่ะเราไปเจอเจ้าภาพเฉยเลยนะคะนัดแรก

0: 8ประตูต่อ0ยิงอะไรหูดับตับไหม้ขนาดนี
1: ้เดี๋ยวช่อง9เราก็ส่งทีมข่าวกีฬานะครับไปเกาะติดศึกเอเชียนเกมแล้วก็จะมีรายงานในทุกช่วงข่าวเลยครับนี่นักข่าวไทยนะข่าวเที่ยงข่าวค่ำก็จะได้เห็นภาพทีมนักกีฬาไทยเราเนาะในการลงแข่งขัน
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่19เราจะได้เห็นขบวนพาเรดของนักกีฬา
1: พี่เปิด19เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ
0: ้19ค่ะพิธีเปิดเนาะ
1: ก็คงจะมีความสนุกอยู่เนาะในการในคือญี่ปุ่นเดี๋ยวเวลาเขาทำอะไรก็คงจะน่าดูกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มี
0: ช่องหลักในการถ่ายทอดเอเชียนเกมคือช่องไหน PPTV เหรอใช่ไห
1: มไม่แน่ใจเลยนะพี
0: ่ PPTV เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอีกฟุตบอลหญิงก็ PPTV ถ่ายทอด
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขายังวนกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ลืมถามพี่ๆเขาเลยว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูเอเชียนเกมได้ทางช่องไหนบ้างนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไว้วันนี้เดี๋ยวหาคำตอบมาให
0: ้คำตอบให้หน่อยเพราะว่าบางคนก็ชอบนะเพราะว่าบางที่กีฬาเนี่ยคนไทยอยากจะไปเชียร์ด้วยซ้ำเพราะญี่ปุ่นมันไม่ได้ไกลนะคะ
1: ครับนะสมัยก่อนเขาก็จะวนถ่ายกันวันละช่องอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าเลือกเฉพาะกีฬาที่แบบมีนักกีฬาไทยเท่านั้นหรือเปล่านะครับที่จะถ่ายทอดมา
0: ค่ะส่วนข่าวนี้ขอโทษนะใครที่กำลังรับประทานอยู่นะคะอันเนื่องมาจากว่ากีฬาไฮร็อกที่บ้านเราเพิ่งจัดไปอ่ะมีศิลปินดาราเข้าแข่งเพียบเลยนะต่างประเทศเขาก็จัดนะคะน้องโด่งกำลังเรียกว่าได้รับความนิยมมากอ่ะไฮร็อกเนี่ยมีคลิปนักกีฬาหญิงคนหนึ่งเขาร่วมแข่งขันที่ปักกิ่งของจีนแล้วอุจจาระเลี่ยราดกลางคันแต่เธอก็แข่งต่อจนจบในสภาพที่แบบโอ้โหเละตุ้มเป๊ะจริงๆสกปรกมากทีนี้เขาก็เลยวิจารณ์ถึงสุขอนามัยและแนวทางในการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพอะเนาะล่าสุดไฮร็อกเพิ่มกฎเข้าไปใหม่เอากรณีถ้าแข่งไม่จบนักกีฬาจะไม่รับผลการแข่งขันถ้าไม่สามารถไปจบที่สถานีใดสถานีหนึ่งได้แล้วก็จะถูกปัดออกจากการจัดอันดับของรางวัลทั้งหมดนะคะยังสามารถแข่งขันให้จบเรสได้แต่จะไม่บันทึกเวลาให้อย่างเป็นทางการถ้ากรณีมีกระบอกเลือดอาเจียนปัสสาวะอุจจาระแล้วก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยหรือการปนเปื้อนต่อตัวนักกีฬาสามารถถอนนักกีฬาออกจากการแข่งขันได้ทันทีตามแนวทางด้านการแพทย์และสุขอนามัยเขาจะบันทึกผลเป็นกรณีแข่งไม่จบให้นะคะแล้วก็แม้ว่ากฎหมายจะระบุชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีข้อความคือเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมไปตัดสิทธิ์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เขาบอกว่ามันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะคะกฎหมายเพราะว่าต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยไม่ควรปล่อยให้แข่งจนจบ
1: ฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะด้วยสปิริตนะแต่อย่างว่าคนฟิตซ้อมมาแล้วก็อยากจะเล่นให้มันจบนี่เหรอ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่ามันไม่ไหวอ่ะ
1: ใช
0: ้
1: อุปกรณ์ต่ออ่ะนะ
0: แล้วที่สำคัญคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้ที่หนึ่งด้วยหลายคนบอกว่าที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยหนีหมดมันเป็นการแข่งที่มีกลิ่นนะน้องด้ง
1: สรุปเธอได้ที่หนึ่งเพราะคู่แข่งเลยไม่อยากตามเธออะไรอย่างเงี้ยหร
0: ออันนี้เขาแซวไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งเพราะอะไรแต่ว่าเธอคือทำคะแนนได้ดีจริงๆทำเวลาดีมากได้ที่หนึ่งอ่ะคนนี้ได้ที่หนึ่งนั่นแหละโอ้มันเป็นการแข่งที่แบบโอ้โหอธิบายไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเผื่อใครกำลัง
1: เหนื่อยจริงๆนะประธานโดนเหนื่อยจริงๆไงพี่เหนื่อยแบบ
0: นะคะ
1: มันคงเหนื่อยชนิดที่ว่าแบบว่าหัวใจจะหลุดออก

0: เหนื่อยมากในกีฬาประเภทนี้นะ
1: จริงแล้วจบเธอไม่หยุดจริงๆนะเธอแบบทำไมถึงไม่ออกจากการแข่งขันหรือว่าอะไรยังไงสุดท้ายไฮล็อกก็ต้องแถลงขอแต่ว่าไม่ขอโทษนะเขาบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะไม่ขอโทษไม่อะไรเพราะเขาอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
0: ผมว่ามันอาจจะได้แบบเกียรติประวัติเราไงพี่เหมือนถ้าเราไปวิ่งมาราธอนเนี่ยมันก็ไม่ได้รางวงรางวัลอะไรมากได้แค่เหรียญแล้วก็ได้สถิติได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วผมแต่ละคนก็ได้มาถ่ายรูปกับป้ายว่าแบบผ่านความสำเร็จกี่นาทีกี่นาทีมันเหมือนได้ชาเลนจ์ตัวเองนะได้ทำลายสถิติของตัวเองไปด้วยนะ
1: เพ
0: ราะมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่คนฮิตกันเกินนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยไออันหนึ่งที่ยากนะพี่สีผมเห็นต้องใช้พลังทั้งทุกส่วนนะไอลูกบอลลูกกลมๆอ่ะหนักๆ หน่อยนะเราต้องหยิบลูกบอล นะขึ้นมาแบบ
1: ขึ้น
0: โยนโยนยึกเลยยกขึ้นยกลงแล้วโยนให้โดนเต้าข้างบนอ่ะ
1: นั่นแหละก็นักกีฬาหญิงคนเนี้ยนักกีฬาหญิงออสเตรเลียคนเนี้ยขี้แตกตอนกีฬานี้แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะช่วงจังหวะที
0: ่เหนื่อยมาก
1: ฮึบขึ้นอ่ะมันต้องใช้กำลังนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็แข่งต่อจนจบ
0: ครับผม
1: หนักมากมันคงเหมือนลูกเหล็กลูกใหญ่ลูกนึงอ่ะเนาะ
0: โอ้มันใช้ทุกส่วนจริงกีฬานี
1: ่ค่ะพอนะกินข้าวต่อได้ค่ะ
0: นะครับผมเมื่อกี้พูดถึงทีมฟุตบอลหญิงนะพี่ใช่ไหมโค้ชตอนนี้เนี่ยเป็นอดีตทีมชาติไทยแล้วเอาอันเฟรดจำได้ไหมพี่อันเฟรดเนติพงศ์สีทองอิน
1: โ
0: อ้เป็นยุคดีมทีมนะ
1: เนติพงศ์
0: ยุคดีมทีมกับฟิซิโก้พวกเนี้ย
1: ใช
0: ่อันเฟรดนี่มาเป็นหัวหน้าโค้ช
1: ชบาแก้วใช่ไหม
0: ใช่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกพอแพ้ญี่ปุ่นก็ทุกคนเข้าใจได้นะครับว่ามาตรฐานเขาคือญี่ปุ่นก็คือแชมป์โลกก็พูดง่ายๆคือญี่ปุ่นนี่ถ้าเป็นบอลชายนี่ก็พวกเยอรมันหรือบราซิลไปแล้วอ่ะคือแบบอยู่ระดับแบบเวิลด์คลาสไปแล้วเพราะฉะนั้นเจอญี่ปุ่นนี่ถือว่ากำไรนะเรานะเพราะว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเขานะ
1: ใช
0: ่นะครับอังกฤษบอกโหญี่ปุ่นเขาเล่นกันแบบบอลเร็วมากคือจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะมันเรื่องทีมเวิร์คด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเนี่ยเราได้เล่นกับทีมระดับท็อปของโลกนะฮะ
1: ก็
0: ยอดแล้วไม่เป็นไร
1: เจอห
0: ิน
1: เนาะเจอหินแหละก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเผื่อได้ไปเจอรอบชิงอีกนะคะขอให้ชนะไต้หวันกับเวียดนามไปก่อนนะ
0: ครับผม
1: ดูแล้วเหมือนญี่ปุ่นน่าจะได้นี่แหละนะค่ะคือด้วยเจ้าภาพด้วยอะไรด้วยนะเขาหินมากค่ะ
0: ครับผม
1: อ่ะปิดท้าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: เอ๋วางบอกว่าในฝันว่าตื่นขึ้นมาขี้แตกตีมันได้หน่อยโอ้ยทำนายฝันนะคะเรื่องสวคดีหัวสวก็ไปงานไปแล้วนะคะชั่วโมงแรกนะคะ
0: ครับผม
1: รายชื่อก็ไปหาดูได้77รายชื่อ
0: เห็นล่าสุดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.
1: ค่ะ
0: ท่านก็ตอนนี้ท่านก็ออกมาเรื่องจับตาในการดูเรื่องการหัวสวเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์แกลง Facebook ส่วนตัวนะครับพี่นะครับคือหลังๆเนี่ย Facebook แกก็จับตาเรื่องของเนี่ยการเอาผิดนะครับกับกลุ่มสวนี่อยู่นะครับพอเมื่อวานแกได้เห็นมติของกกต.ออกมาแล้วแกเลยขอฉันทามติจากประชาชนนะครับว่า

ช้เงินกองทุนนะฮะที่มีการบริจาคมาเพื่อมาดำเนินการในเรื่องนี้ในเรื่องการจับผิดการหัวสวเนี่ยมียอดบริจาคเข้ามา2ล้าน2แส

0: จะยื่นฟ้องกกต.แล้วนะครับ
1: ชุดปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ใช่ก
1: ็
0: ตัวอาจารย์สมชัยบอกว่ากกต.เนี่ยมีมติในคดีนี้เนี่ยขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่คนในสังคมรับรู
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแกก็เลยรับไม่ได้รับไม่ได้นะฮะรับไม่ได้ก็เลยเตรียมที่
1: จะฟ้อง
0: ดำเนินการนะยื่นฟ้องฟ้องกกต.นะครับ
1: ส่วนกลุ่มที่ติดตามกระบวนการเลือกสว.มาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือกลุ่มไอลอเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะก็แถลงทันทีหลังจากกกต.มีมติออกมาก็บอกว่าก็ชัดเจนแล้วว่ามีพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่างทั้งการสมัครนะตอนนั้นก็สวมเสื้อสีเหลืองเหมือนการมีโพยมีรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันจนเชื่อว่ามีกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครจำนวนมากเพื่อมาเลือกบุคคลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ผลมติที่ไม่สั่งฟ้องผู้บริหารพรรคการเมืองหลายคนเลยทางไอลอบอกว่าก็รู้สึกโกรธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แปลกใจเพราะผลที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่เห็นว่าการที่กกต.มีคำสั่งฟ้องสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26คนจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนก็สะท้อนว่ากกต.ก็ยอมรับแล้วว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งสว.ปี67เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการอันนี้ไอ้รอก็แถลงทันทีเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการหัวสว.ปี67ค่ะหัวการเลือกตั้ง
0: ครับผมนะพอการเมืองก็รอลุ้นกันไปยาวๆ
1: ใช
0: ่ไปพัทยากันนิดนึงครับพี่พัทยานี่กับเมืองที่มีเรื่องได้ให้เราอ่านข่าวด้วยทุกวันนะ
1: ทุกวัน
0: ครับผมเมื่อคืนนี้นะครับหวยไปออกที่หนุ่มเกาหลีครับหนุ่มเกาหลีเธอเขาหิ้วสาวพัทยานะครับไปคุยต่อที่ห้องครับผมไปนั่งกะว่าเจอกันแล้วถูกคอไปคุยต่อกันที่ห้องหน่อยนะครับไปดื่มกันต่อหาเพื่อนดื่มนะครับปรากฏว่าไม่รู้ตัวเลยครับว่าหลับไปตอนไหนถูกใส่ยาอะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่รู้แต่เขาตื่นมาเนี่ยนะครับหญิงสาวที่เขาพากลับมาเนี่ยหายไปพร้อมกับเงินเขา
1: 25,000
0: เงินสดหายไป 25,000 นะครับ
1: ถูกล้วงเหรอ
0: ไม่รู้ได้จับแขนน้องเขาหรือยังหรือว่านั่งคุยอย่างเดียวก็ไม่รู
1: ้
0: นะครับนายเยือนโฮนี่คือชื่อของเขานะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ Walking Street ไปเจอกับหญิงสาวไทยรายหนึ่งยังไม่รู้จักชื่อเลยแต่เธอเนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้วเข้ามาดูแลเอนเตอร์เทนพูดคุยมีมิตรไมตรีด้วยอย่างดียิ้มสยามเจอยิ้มสยามของน้องเข้าไปหนุ่มเกาหลีสยองเลย ยิ้มสยามเจอนะตรงนี้เกาหลีเรานะฮะกลัวเลยครับตอนนั้นก็เขาก็ยอมรับว่าจริงเมาตั้งแต่ที่ร้านแล้วล่ะนะครับก็เลยพูดคุยชวนกันไปดื่มกันต่อกลับไปดื่มกันต่อที่ห้องพอไปถึงห้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาง่วงมากเลยนะอยู่ก็หลับไปนะครับตื่นไปที7 โมงเช้านะฮะตรวจสอบทรัพย์สินในห้องรีบไปดูก่อนเลยอะไรหายบ้างเงินครับ25,000ที่แรกมาเที่ยวเมืองไทยหายหมดเลยเหลือแต่กระเป๋าไว้ให้ดูต่างหน้าเขาก็เลยไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.เมืองพัทยานะฮะก็ตำรวจบอกโอเคเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดให้นะครับจะติดตามตัวให้แล้วกันนะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเผื่อจะได้เงินคืนมาบ้าง
1: จะได้คืนมาบ้าง
0: ถูกแล้วเขาก็ต้องไปโพสต์ไปบอกต่อนะว่าการมาเที่ยวเมืองไทยแต่เขาเจอประสบการณ์ที่ไม่ดียังไงทำไมคนไทยใจร้ายกับเขาแบบนี้

0: ค่ะ
1: ใครที่มาเมืองไทยเจอยิ้มสยามระวังเจอเรื่องสยองอย่างเขาเสียชื่อเลยเสียชื่อเลย
0: โอ้โห
1: ครับผม
0: ก็ฝากเป็นหน้าที่ตำรวจเนาะต้องจับมาให้ได้นะคะ
1: จริงน้องๆพวกนี้ก็ที่พัทยาเนาะโอ้โห
0: วัย
1: เขาเรียกว่าวัยมอมยาเขาแล้วเอาเงินนี่มันก็เกินไปแล้วเนาะ
0: เ
1: จอนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันน่ะใช่ไหม
0: ค
1: ุณจะทำงานอะไรก็ตามอะไรไงคุณก็มีโอกาสเจอนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันน่ะไม่น่าไปถือขนาดมอมเขาอย่างนั้นน่ะ
0: เรียกว่าตั้งใจเนาะใครก็ได้หมายถ
1: ึ
0: งว
1: ่
0: าใครก็ได้ก็คือเจอแล้วต้องโดนน่ะโดนทุกคนแน่ๆถูกไหม
1: ตื่นมาป่าอาจจะให้ทิปก็ได้
0: โอ้ป้าเหรอ
1: โอ้ป้าโอ้ป้า
0: โอ้ป้านะคะมาถึงก็เจอ
1: ครับ
0: เป็นกดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้

0: สูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสเอส

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดง
4: ครับผมนะครับเมื่อวานมีที่นนทบุรีนะครับมีเคสที่ว่าเป็นทนายความนะฮะเขาทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะครับคือถ้าใครดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าทนายเนี่ยเข้าไปสาวหมัดต่อยใส่นะครับนะก็เมื่อวานนี้ทนายความท่านนี้เนี่ยออกมาเปิดใจแล้วนะครับก็บอกว่าสาเหตุที่เขาฟิวขาดเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถอยรถมาเนี่ยมาชนลังโฟมที่เขาซื้ออาหารมาจะทำให้ภรรยากินเขาซื้ออาหารมา1,000นะ1,000 บาท1,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับถอยรถมาโดนลังโฟมของเขานะฮะก็เลยทำให้เขาเนี่ยฟิวขาดลงไปต่อยนะครับก็เรื่องนี้เป็นคดีความแล้วนะพี่เป็นคดีความแล้วนะเขาก็ไปแจ้งความไปแล้วนั้นเดี๋ยวก็นะครับรอทางตำรวจเรียกคู่กรณีมาสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือในคลิปในบางส่วนก็ตั้งมองว่าเขาเนี่ยเหมือนตั้งใจตั้งกล่องโฟมให้ทางเพื่อนบ้านเนี่ยถอยมาชนมาโดนนะครับเหมือนกับเตะกล่องโฟมไปให้โดนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อเป็นคดีความแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยดูด้วยว่าจะยอมความอะไรกันได้ไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นคดีอาญาแล้วคงไม่ได้แหละนะครับเพราะว่าผมไปต่อยเขาซะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็รอติดตามความคืบหน้ากันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
3: เออเนาะมีเรื่องกันได้ทุกวันนะ
4: ครับผมเนาะเออนั่นแหละเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็ใจเย็นๆนะครับแต่มันก็พูดได้คือถ้าอยู่ด้วยกันดีไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะ
3: ยังไม่กันดีไม่ได้ก็ต้องอยู่นั่นแหละมันก็ต้องอยู่นะเออบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องย้ายกันได้บ่อยนะคะบางคนเราซื้อบ้านมาหลักหลายล้านเนาะแล้วย้ายกันไม่ได้อะ
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6